สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากธุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนียบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อ

ลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนื่องแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเมาธรรมทิโตเป็นประธานส่งให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศิวลักษ์โทเพ็งกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระมหาธิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอานิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อนกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างสวัยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีวิตของเราเปรียบเหมือนภาชนะดินมีความเปราะบางยิ่งนักไม่รู้ว่าจะแตกสลายไปในวันใดเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายเผาลนอยู่ตลอดเวลาสังขารร่างกายของเรามีการเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกอนุวินาทีแต่เนื่องจากมีความสืบต่อกันเร็วมากเราจึงไม่ค่อยจะรู้ถึงการเกิดดับนั้นทำให้เกิดความประมาทในวัยและชีวิต

หลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของผู้มีบุญในอดีตเราจะได้ยินเรื่องของพระอินทร์กันบ่อยๆเป็นเรื่องปกติที่มีในพระพุทธศาสนาหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าพระอินทร์หรือท้าวสกัดเทวราชเป็นใครมีจริงหรือไม่บางครั้งเราก็ได้ยินว่าพระอินทร์ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ในยามคับขันหรือบางทีก็เสด็จมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ได้ทำบุญอะไรมาและทำไมถึงได้เป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทำความดีได้ทำหนทางไปสู่สวรรค์โดยประพฤติวัตรบท7ประการอย่างสม่ำเสมอคือเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ท่านได้เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลและตลอดชีวิตของท่านจะพูดจาเฉพาะเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นไม่เคยโกหกเลยท่านมีวาจาไพเราะอ่อนหวานไม่เคยพูดคำหยาบที่ทำให้ใครเดือดร้อนใจไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นไม่มีความตระหนี่เป็นผู้มีความเสียสละและท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มักโกรธมีความสงบเยือกเย็นประกอบไปด้วยจิตเมตตาท่านได้ประพฤติคุณธรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอตลอดอายุขัยเพราะฉะนั้นเมื่อละโลกไปแล้วด้วยบุญนี้จึงทำให้ท่านได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในสมัยก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามะขะมานพเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีความเสียสละเวลาไปที่ไหนก็จะทำสถานที่นั้นให้เป็นที่น่าอยู่น่ารื่นลมเมื่อใครมาขออยู่อาศัยในที่แห่งนั้นเขาก็จะเสียสละให้ด้วยความยินดีแล้วก็ไปทำสถานที่ใหม่ให้น่าอยู่อีกพอทำเสร็จก็มักจะมีคนมาขออยู่อย่างนี้เรื่อยๆเขาไม่ได้นึกโกรธเลยแต่กลับมองโลกในแง่ดีคิดว่าช่างน่าปิติใจจริงๆที่คนเหล่านี้มาพักอาศัยอยู่ในที่ของเราก็จะได้บุญไปด้วยพอวันรุ่งขึ้นเขาได้ถือจอบไปที่ลานหมู่บ้านไปได้หญ้าปัดกวาดบริเวณนั้นให้เป็นที่อันน่ารื่นรมผู้คนที่สัญจรไปมาก็อยากจะมาพักผ่อนที่ตรงนั้นครั้นฤดูหนาวมาถึงเขาได้หาฟืนมาก่อไฟให้ชาวบ้านผิงกันพอถึงฤดูร้อนเขาได้หาน้ำดื่มมาตั้งไว้เพื่อให้ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาแถวนั้นได้ดื่มน้ำแก้กระหายต่อมาเขาคิดว่าเราควรจะสร้างศาลาให้แก่คนเดินทางและทำหนทางให้เรียบร้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ถือจอบและมีดเที่ยวดายาตัดกิ่งไม้ที่รกๆและทำหนทางให้ราบเรียบเพื่อนเดินผ่านมาเห็นเขาก็ถามว่าสหายเอ๋ยมาเที่ยวทำอะไรอยู่แถวนี้มะขะมานพก็ตอบว่าฉันจะทำหนทางไปสวรรค์ของฉันนะสิเพื่อนได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมและเกิดความเลื่อมใสในเจตนาดีของเขาเมื่อเห็นดีเห็นงามด้วยจึงลงมือช่วยเหลือวันต่อมาก็มีเพื่อนซึ่งมีความคิดตรงกันกับมัคคะมานพมาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นจาก1คน2คน3คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนรวมเป็น33คนทุกวันพวกเขาจะพากันถือจอบถือมีด
และอุปกรณ์ต่างๆออก

จากบ้านด้วยใจที่ร่าเริงเบิกบานแล้วก็ช่วยกันทำถนนหนทางให้ราบเรียบทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงจนสามารถทำถนนไปได้ไกลถึง2โยชน์หรือประมาณ32กิโลเมตรผู้ใหญ่บ้านเห็นชายหนุ่มเหล่านั้นกำลังทำความดีกันก็เกิดความอิจฉาริษยาแทนที่จะอนุโมทนากลับกลั่นแกล้งเพราะตนไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรด้วยถ้าคนเหล่านั้นยิงนกตกปลาแล้วซื้อเหล้ามาดื่มกันเราก็จะได้ไปร่วมด้วยแต่นี่ทำอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยเสียเวลาทั้งวันด้วยนิสัยที่เป็นพานผู้ใหญ่บ้านจึงขัดขวางการทำความดีของมานพทั้งหลายเพราะกลัวว่าหากชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสแล้วตัวเองก็จะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกอาจจะให้ใช้หนุ่มเหล่านี้มาเป็นผู้นำแทนแต่ถึงแม้ผู้ใหญ่บ้านจะขัดขวางอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นผลสำเร็จเขาเหล่านั้นก็ทำความดีกันตามปกติเพราะธรรมดาของบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในการสร้างความดีในที่สุดเมื่อผู้ใหญ่บ้านห้ามไม่ฟังจึงเกิดความโกรธแค้นได้หาอุบายที่จะขจัดมัคคมานพและพวกจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นพวกโจรเป็นจำนวนมากกำลังทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านขอให้พระองค์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจับกุมได้เถิดพระเจ้าค่ะพระราชายังมิทันได้ส่งพิจารณาจึงสั่งให้ราชบุรุษไปจับโจรแล้วให้ลงโทษโดยการให้ช้างเหยียบช้างแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้คุณของมานพเหล่านี้จึงไม่กล้าเหยียบมาฆมานพก็ได้บอกแก่เพื่อนๆว่าสหายทั้งหลายเว้นเมตตาทำเสร็จแล้วที่พึ่งอื่นของเราก็ไม่มีท่านทั้งหลายอย่าได้ทำความโกรธเคืองในผู้ไม่หวังดีต่อเราเลยจงมีเมตตาจิตต่อพระราชาและช้างที่กำลังจะเหยียบเราเถิดแม้ควานช้างจะใส่ช้างเข้าไปหลายครั้งก็ตามแต่ด้วยอนุภาพแห่งความเมตตาช้างนั้นจึงไม่เหยียบพระราชาจึงสั่งให้เอาเสื่อลำแพนมาคลุมพวกเขาไว้เพราะคิดว่าช้างเห็นคนมากจึงไม่กล้าเหยียบพอเสือลำแพนมาคลุมไว้ช้างนั้นก็ยังไม่เหยียบอีกกลับเดินถอยหลังออกไปพระราชาทรงเกิดความสงสัยจึงเรียกชายหนุ่มเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็ได้ถามถึงความเป็นไปทั้งหมดในที่สุดก็ทราบความจริงว่ามคะมานพและเพื่อนไม่ได้เป็นโจรแต่ได้ตั้งใจทำความดีมาโดยตลอดพระราชารู้สึกซาบซึ้งในคุณธรรมของพวกเขาทั้งหลายจึงทรงขอโทษที่ได้ล่วงเกินไปแล้วได้พระราชทานตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้มคะมานพส่วนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมพร้อมทั้งบุตรและภรรยาก็ให้มาเป็นคนรับใช้ของพวกเขาและทรงได้พระราชทานช้างเชือกนั้นให้เป็นรางวัลเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพระราชามคะมานพและพวกก็ยิ่งสร้างความดีเพิ่มขึ้นเขาจึงสร้างศาลาขึ้นกลางหมู่บ้านให้เป็นที่พักอาศัยแก่พ่อค้าและคนเดินทางภริยาคือนางสุทันมาก็ได้ร่วมบุญด้วยการทำช่อฟ้าศาลานางสุนันทาได้สร้างสระโบกขรณีเพื่อให้คนได้ลงอาบและดื่มน้ำอย่างสบายนางสุจิตราได้สร้างสวนดอกไม้หอมทุกคนต่างก็ขนขวายในบุญอย่างเต็มที่เมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มคมานพก็ได้เป็นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ส่วนนางสุชฎาคิดว่าเราเป็นภรรยาของมคมานพเมื่อเขาทำบุญเราก็คงจะได้บุญด้วย
จึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำอะไรเลยละโลกแล้วได้ไปเกิดเป็นนกกระยางเพราะฉะนั้นใครทำบุญก็ได้บุญถ้าไม่ทำบุญก็ไม่เกิดเรื่องบุญบารมีนี้เราต้องสร้างเอาเองไม่มีใครทำให้ใครกันได้นะจ๊ะพวกเรานักสร้างบารมีก็เช่นเดียวกันควรเอาเยี่ยงอย่างบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนแล้วก็ตั้งใจทำความดีของเราโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแม้ใครจะไม่เห็นด้วยกับเราก็ตามจงอดทนสร้างบารมีกันต่อไปอย่าหวั่นไหวจงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเมื่อตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วจงทำให้สำเร็จอย่าท้อถอยให้เอาเป้าหมายเป็นหลักแล้วลงมือทำเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จบรรลุผลในที่สุดเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านมันสั่งสมความดีตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่าได้ขาดฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกอริยบทไม่ว่าเราจะมีภารกิจการงานมากน้อยเพียงไรก็ตามเราจะไม่ยอมเสียโอกาสในการปฏิบัติธรรมให้ขยันนั่งธรรมะกันทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่194จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยคำของหญิงเหล่านั้นแล้วก็มิได้ทรงเชื่อทันทีทรงใคร่จะตรัสถามเรื่องนี้กับพระแม่เพรีด้วยพระองค์เองดังนั้นในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากที่พระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามถึงเรื่องราวที่ได้สดับมาพระแม่เพรีจึงได้เล่าเรื่องที่ตนทดลองปัญญาของมโหสถด้วยสัญญาณมือทั้งยังอธิบายความหมายเหล่านั้นอย่างแจ่มชัดภายหลังจากที่พระแม่เพรีออกจากพระราชนิเวศไปแล้วมโหสถบัณฑิตก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระองค์ทรงมีพระดำรัสถามถึงเรื่องนั้นกับมโหสถอีก

มโหสถจึงกราบทูลเช่นเดียวกับที่พระแม่เพรีกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระราชาได้ทรงสดับความหมายที่ตรงกันก็ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งถึงกับทรงพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตในวันนั้นเองและได้ทรงมอบหมายกิจการบ้านเมืองทั้งหมดให้มโหสถมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารดูแลเสมือนหนึ่งพระองค์เองแต่สำหรับมโหสถกลับคิดว่าเพียงตำแหน่งเสนาบดีที่เพิ่งได้รับมานั้นก็สำคัญมากพอแล้วแต่นี่พระองค์นะยังทรงพระราชทานตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้อีกตำแหน่งหนึ่งหรือว่าพระองค์นะทรงมีสิ่งใดเคลือบแฝงอยู่เรายังไม่อาจทราบได้เว้นเสียจากพระแม่เพรีแล้วผู้ที่จะยังน้ำพระทัยของพระราชาได้นะคงไม่มีผู้ใดเราต้องไปหาพระแม่เพรีแล้วขอให้ท่านช่วยมโหสถไปถึงอาวาสของพระแม่เพรีแล้วก็ประคองอัญชลีนมัสการน้อมถวายดอกไม้ของหอมเหล่านั้นพร้อมกับบอกจุดประสงค์การมาของตนให้พระแม่เพรีทราบว่าข้าแต่พระแม่เจ้านับแต่วันที่ท่านกล่าวถึงคุณของกระผมแด่พระราชาพระองค์โปรดพระราชทานยศใหญ่แก่กระผมราวกับจะทับถมให้ทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายิ่งแล้วล่ะพระแม่เพรีกล่าวมโหสถรีบขานว่าไม่ใช่เพียงเท่านั้นสิขอรับเพราะกระผมน่ะมิอาจทราบได้เลยว่าการที่เจ้าเหนือหัวน่ะโปรดพระราชทานยศแก่กล้าวกระผมในครั้งนี้เป็นเพราะทรงโปรดปรานกระผมอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเท่านั้นท่านมหาบัณฑิตความระแวดระวังนั้นน่ะควรมีไว้บุคคลไม่พึงตั้งอยู่ในความประมาทเพราะภัยร้ายแรงน่ะมักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คาดไม่ถึงเสมอแต่ถึงกระนั้นน่ะท่านก็อย่าให้ความระแวดระวังกลายเป็นความระแวงไปซะหมดเพราะความระแวงน่ะเป็นเครื่องตัดรอนไมตรีและความปรารถนาดีต่อกันพระแม่เพรีกล่าวให้แง่คิดมโหสถก็ชี้แจงว่ากระผมทราบดีขอรับแต่ที่ต้องมาขอพึ่งพระแม่เจ้าก็เพื่อต้องการคำยืนยันที่หนักแน่นเท่านั้นหากกระผมทราบแล้วเนี่ยก็จะได้หมดความกังวลและแต่นี้ต่อไปนะกระผมก็จะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสนองราชกิจที่ทรงมอบหมายโดยไม่ต้องพะวงต่อสิ่งใดอีกพระแม่เพรีถามว่าเจริญพรท่านมหาบัณฑิตแล้วจะให้อาตมาภาพทำอย่างไรล่ะกระผมน่ะไม่เห็นใครอื่นที่จะยังทราบพระทัยของพระราชาได้นอกจากพระแม่เจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นขอพระแม่เจ้าเนี่ยได้โปรดใช้อุบายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหยั่งน้ำพระทัยของพระราชาว่าพระองค์น่ะทรงโปรดปรานกระผมเพียงไรขอพระแม่เจ้าได้โปรดอนุเคราะห์กระผมสักครั้งหนึ่งเถิดขอรับพระแม่เพรีรับคำว่าเอาเถอะอาตมาภาพจะลองหยั่งพระทัยของพระราชาดูภายหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้วมโหสถก็นมัสการลากลับวันรุ่งขึ้นพระแม่เพรีเข้าไปฉันในวังตามปกติพระเจ้าจุลนีนมัสการพระนางแล้วก็เสด็จมาประทับนั่งอยู่ใกล้ๆ

มื่อพระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระนางเกิดความปริวิตกขึ้นว่าถ้าพระราชามีพระทัยมุ่งร้ายต่อมโหสถจริงหากเราทูลถามเรื่องนี้ในท่ามกลางมหาชนก็ดูจะเป็นการไม่สมควรที่ไหนพระองค์จะตรัสความจริงล่ะเราต้องถามพระองค์เป็นการเฉพาะจึงจะควรครั้นแล้วพระนางจึงทูลพระราชาว่ามหาบพิตรอาตมภาพต้องการทูลบางสิ่งกับพระองค์ในที่ระโหฐานพระเจ้าจุลนีทรงทราบความประสงค์ของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารทั้งหมดออกไปจากบริเวณนั้นเมื่อคนทั้งหลายออกไปจนหมดแล้วพระแม่เพรีจึงได้ขอโอกาสทูลถามปัญหาว่ามหาบพิตรอัตมภาพน่ะมีปัญหาข้อหนึ่งจะทูลถามพระองค์หากมิทรงขัดข้องโปรดประทานอนุญาตแก่อัตมภาพด้วยขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสว่าเชิญพระแม่เจ้าถามได้ตามสะดวกหากฉันทราบฉันก็จะตอบพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสมมุติว่ามีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งแสวงหาเนื้อมนุษย์เป็นอาหารวันหนึ่งพระองค์ลงเรือไปในมหาสมุทรพร้อมด้วยผู้ติดตามอีก6คนคือพระชนนีพระนางนันทาพระอนุชาติขินมนตรีพระสหายธนูเสกปุโรหิตเกวัฏและมโหสถบัณฑิตปรากฏว่าเรือของมหาบพิตรน่ะแล่นเข้าไปในเขตของผีเสื้อน้ำตนนั้นมันจึงระเบิดน้ำในมหาสมุทรออกมาแล้วฉุดเรือของมหาบพิตรไว้ครั้นแล้วจึงข่มขู่มหาบพิตรว่าท่านจะต้องส่งคนทั้ง6ให้เรากินซะตามลำดับเราจึงจะปล่อยท่านไปอัตมภาพขอถามมหาบพิตรว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้พระองค์จะทรงส่งใครให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนแรกคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าและที่6ตามลำดับมหาบพิตรทรงพอพระทัยอย่างใดนะก็โปรดตรัสอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วจะตรัสตอบอย่างไรเพราะบุคคลทั้ง6คนนั้นพระองค์ทรงมีความสนิทสนมคุ้นเคยด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินพระทัยที่ยากทีเดียวส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: The law of the Mother, remember this.

ครอบครัวของกับผมมีเชื้อสายจีนคุณพ่อคุณแม่มีลูก5คนผมเป็นลูกคนที่3คุณพ่อเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเรียนจบแค่ป.4แล้วก็มาช่วยพี่ชายคนโตค้าข้าวแต่อยู่ในฐานะแรงงานแบกข้าวสารซึ่งถูกใช้ทำงานอย่างหนักต่อมาคุณพ่อแยกตัวออกมาค้าขายเองโดยค้าส่งข้าวสารและรำข้าวคุณพ่อเป็นคนขยันอดทนค้าขายเก่งมากจึงสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็วเริ่มตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุ26ปีคุณพ่อมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักและเมตตาท่านเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมายุติธรรมชอบช่วยเหลือเพื่อนและคนอื่นๆทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามต่อมาขอความช่วยเหลือจะไม่ผิดหวังกลับไปต่อมาการค้าของพ่อเจริญก้าวหน้ามีโรงงานโกดังท่าเรือและที่ดินนับร้อยไร่และก็ขยายไปทำธุรกิจอีกหลายอย่างเช่นทำเหมืองแร่ธุรกิจประกันภัยโรงงานยางเสื้อผ้าทหารค้าเหล็กเริ่มต้นชีวิตจากจับกังเห็นไหมเจ้าโดยก็หุ้นกับเพื่อนๆแต่ต่อมาส่วนเหล่านั้นก็โกงคุณพ่อเราคุณพ่อเชื่อและไว้ใจเพื่อนมากเวลาเซ็นเอกสารก็ไม่ได้อ่านจึงถูกหักหลังแทบล้มละลายแม้จะประสบวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตแต่คุณพ่อก็ยังมีกำลังใจดีท่านถือคติว่าต่อให้หมดสิ้นไม่เหลืออะไรถ้ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวเราก็เริ่มสร้างใหม่ได้ท่านไปเริ่มต้นใหม่ในต่างจังหวัดต้องทำงานหนักในการสร้างโรงงานรับซื้อพืชไร่และแปรรูปจนการค้าเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทำให้กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งต่อมาโรงงานคุณพ่อก็ถูกโจรปล้นอีกแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรแต่เมื่อกิจการมาได้4ปีธุรกิจกำลังไปได้ดีตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นในกรุงเทพวันหนึ่งหลังกลับจากโรงเรียนจู่ๆผมก็ได้รับทราบข่าวคุณพ่อผมถูกกลุ่มมือปืนบุกเข้าไปในโรงงานยิงคุณพ่อด้วยอาวุธสงครามจนเสียชีวิตแล้วก็คว้างระเบิดใส่โรงงานซ้ำอีกในพิธีสวดศพคุณพ่อมีผู้คนหลั่งไหลกันมาร่วมงานล้นหลามอย่างไม่น่าเชื่อ

0: โดยเฉพาะสมุดบัญชีรายชื่อผู้ร่วมงานศพก็ยาวเหยียดเป็นเล่มแม้แต่งานช่วยงานศพก็กองเป็นเข่งใหญ่ๆแต่แทบไม่น่าเชื่อว่าหลังผ่านพ้นวันงานศพนั้นมาคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณแม่และพวกผมไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวไปเฉพาะงานศพไปช่วยคนตายแต่คนเป็นไม่ช่วยแถมบางคนยังพูดให้เจ็บช้ำว่าจริงอยู่คุณพ่อของผมเนี่ยมีบุญคุณต่อพวกเขาแต่ว่าเมื่อพ่อผมตายไปแล้วทุกอย่างก็ควรจะเป็นอันจบกันแม้แต่พี่ชายคนโตของพ่อซึ่งอาสาว่าจะเป็นผู้ดูแลเงินช่วยทำบุญงานศพคุณพ่อผมแต่จากวันนั้นจบจนวันนี้พวกกับผมและคุณแม่ก็ยังไม่เคยได้เห็นเงินก้อนนั้นเลยเขาดูแลจนตลอดชาติแต่แปลความหมายว่าเขาโกงแล้วตั้งแต่วันที่พ่อเสียชีวิตพี่ชายคนรองของพ่อก็อ้างว่าหากปล่อยโรงงานทิ้งไว้ไม่มีใครดูแลก็จะไม่ปลอดภัยจึงระดมบริวารลูกน้องและมือปืนไปดูแลโรงงานชั่วคราวแค่เพียงไม่เกิน3เดือนพวกเขาก็กวาดพืชผลวัตถุดิบและทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานไปเกือบหมดแม้แต่เงินในธนาคารก็เบิกจนเกลี้ยงยังปล่อยหนี้สินให้คุณแม่กับผมตามชดใช้ในเวลาต่อมาอีกด้วยพวกผมเหลือเพียงโรงงานน่าสงสารนะและที่ดินอีกพันกว่าไร่เท่านั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์อยู่แต่เมื่อความโลภเข้าครอบงำพี่ชายคนรองของพ่อก็อยากได้ไปหมดทุกอย่างวันหนึ่งขณะที่แม่ผมกลับไปดูโรงงานพี่ชายพ่อก็เรียกแม่ก็ไปคุยในออฟฟิศแต่พอคุณแม่เข้าไปเขาก็สายลูกน้องควักปืนออกมาขู่แม่ผมมาเข้าไปเซ็นโอนกรรมสิทธิ์โรงงานและที่ดินพันกว่าไร่นั้นแล้วขู่ว่าถ้าไม่ยอมเซ็นโอนเขาให้ก็จะยิงให้ตายเดี๋ยวนี้คุณแม่คิดและตัดสินใจเด็ดขาดจึงตอบว่าจะยอมใครว่ายอมเมื่อกี้นี้จะยอมตายไม่ยอมเซ็นจะรักษาโรงงานและที่ดินทำกินไว้ให้ลูกๆในสุดพวกเขายอมไหมยอมล่าถอยกลับไปเห็นไหมจ๊ะหลังจากคุณแม่รอดชีวิตมาได้ต้องจัดการกับภาระหนี้สินที่พี่ชายคนรองของพ่อและลูกเขาก่อทิ้งไว้นี่ถ้าคุณแม่ต้องขายทรัพย์สินที่ดินจนเกือบหมดเหลือเพียงแค่โรงงานและบ้านที่ดินในกรุงเทพคุณแม่และผมต้องช่วยกันทำโรงงานต่อไปด้วยความหวาดกลัวเพราะพี่ขามาเสมอว่าให้ระวังตัวพวกกลุ่มคนร้ายผู้มีอิทธิพลจะตามฆ่าคุณแม่และผมและยังถูกกันแกล้งให้ร้ายจากคนท้องถิ่นและพ่อค้าโรงงานคู่แข่งผู้ที่คุณพ่อเคยช่วยเหลือเลี้ยงดูจำนวนมากต่างหนีหน้ากันไปหมดพวกเราได้รับการดูถูกดูหมิ่นต่างๆว่าจะไปไม่รอดแต่คุณแม่ยอมไหม
1: ไม
0: ่ยอมถ้าอดทนสู้ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากใครพอรู้ว่าถึงขอเขาก็ไม่ช่วยแต่เหตุนี้ในช่วงเวลานั้นทำให้ผมเป็นคนมีจิตใจแข็งกร้าวพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกคนผมต้องพกปืนและอาวุธตลอดเวลาเลยในขณะนั้นใจของผมสุมไปด้วยแรงแค้นอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าต้องการล้างแค้นให้พ่อต้องการฆ่าล้างโคตรคนสั่งฆ่ากลุ่มมือปืนและผู้มีส่วนรู้เห็นทั้งหมดจะฆ่าให้หมดเลยผมได้เตรียมการอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้แม้แต่ครอบครัวผมแต่ต่อมาผมได้มีโอกาสไปกราบพระเกจิรูปหนึ่งในป่าพอผมกราบท่านพอเงยหน้าขึ้นมาท่านก็พูดกับผมว่าขอให้รักความพยาบาทอาฆาตซะในขณะนั้นใจผมสงบมากจึงรับปากท่านว่าครับผมแล้วก็เดินคอตกกลับไปที่บ้านออกไปถึงบ้านผมนึกออกตายแล้วไปรับปากทำไมผมก็โมโหตัวเองที่ไปรับปากกับท่านได้อย่างไรแต่แรกโมโหคนอื่นตอนนี้โมโหตัวเองแล้วถึงแม้ผมจะมีความแค้นมากแต่ว่าเมื่อรับปากกับพระท่านไว้แล้วก็ต้องรักษาสัจจะอีกไม่นานต่อมาผมก็ได้ทราบข่าวว่าปืนเหล่านั้นก็ถูกตำรวจยิงตายบ้างติดคุกและถูกซ้อมอยู่ในคุกบ้างส่วนผู้บังการสั่งฆ่าคุณพ่อของผมก็เกิดอุบัติเหตุ

เหตุทำให้พิการครึ่งตัวเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนี่ทรมานมากอีกทั้งภรรยาเขาก็ไปมีชู้กับลูกน้องคนสนิทแล้วก็หอบทรัพย์สินหนีตามกันไปแล้วก็ยังทิ้งลูกๆไว้เขาดูแลอีกทำให้ผมระลึกได้ว่ากับผมนั้นโชคดีไม่ต้องทำบาปและคิดว่าเป็นกรรมสนองนี่คือความทุกข์ที่ยิ่งกว่าความตายเสียอีกหลังจากนั้นต่อมาผมก็มีความคิดต้องการเป็นผู้มีอิทธิพลคือผมอยากจะเป็นเจ้าพ่อและโอกาสนั้นก็เป็นของผมเพราะมีผู้ใหญ่ข้าราชการสีต่างๆผมมีอิทธิพลนักเลงมือปืนในการสนับสนุนพรรคพวกก็มีมากขึ้นช่วงแล้วเดียวกันผมได้เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสังคมและความสนุกสนานปกติเนี่ยผมจะเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ที่ดีและดีต่อผมผู้ใหญ่ที่ดีและดีต่อผมด้วยเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีคุยง่ายเข้าคนง่ายไม่ค่อยจะถือตัวอาจารย์สอนภาษาเนี่ยชอบผมมากแต่ในนายผมลองสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนระหว่างประเทศผมไม่ได้ให้ความสนใจเลยพอได้เลือกทางชีวิตแล้วว่าจะต้องเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อให้ได้อาจารย์ก็รับแล้วกับผมยังทำตามอย่างเสียไม่ได้และได้ตั้งสัจวาจากับตนเองไว้ว่าถ้าสอบได้จริงๆจะเลิกความคิดเป็นเจ้าพ่อปิดโรงงานแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศทันทีเห็นไหมเนี่ยได้แรงกระตุ้นจากครูเห็นไหมจ๊ะแต่ผมกลับสอบผ่านไม่ได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งผมถึงกับอึ้งปนเสียใจเนี่ยเพราะไม่อยากไปเลยแต่ก็ต้องไปตามใจสัจจาวาจากับตนเองเนี่ยยอมยุติทุกอย่างบินไปเรียนต่อที่อเมริการวมทั้งยอมยุติความคิดที่จะเป็นเจ้าพ่อไปโดยปริยายครับขณะที่เรียนก็ทำงานไปด้วยเพราะต้องหาเงินจ่ายค่าเรียนค่าใช้จ่ายตนเองทุกอย่างผมต้องไปทำงานในบ่อนคาสิโนการงานเจริญก้าวหน้ามากเงินดีมากทั้งที่กับผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ชอบเล่นการพนันเลยแม้ขณะทำงานในบ่อนก็ตามก็ไม่ทำหายากนะหายากมากเลยเนี่ยพอเก็บเงินได้จึงลาออกมาเปิดร้านอาหารไทยย่านเศรษฐีดารานหนังต่อมาขายร้านอาหารแล้วกลับประเทศไทยเพราะห่วงแม่เราก็จะได้ไปไหว้สุสานพ่อให้ลูกกตัญญูอย่างนี้หลังจากนั้นต่อมาผมก็เริ่มปฏิบัติสมาธิทำบุญทุกอย่างนับ10ปีผมได้ที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อเสมอมากระทั่งทุกวันนี้วันหนึ่งขณะที่ผมนั่งสมาธิอยู่ผมเห็นคุณพ่อมาปรากฏชัดเจนมากท่านใส่ชุดขาวผิวพรรณสดชื่นผ่องใสมากมีแสงขาวนวลสว่างรอบกายแล้วก็พูดกับผมว่าขอบใจมากแล้วถ้าก็หายไปจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นพ่ออีกเลยชีวิตผมเคยถูกขู่ฆ่าถูกจี้ตัวถูกดักยิงแต่ก็รอดตายแคล้วคลาดมาแล้วหลายครั้งขณะเดียวกันชีวิตก็ขึ้นลงๆประสบความล้มเหลวในชีวิตทุกอย่างมาโดยตลอดทั้งที่ผมทำบุญใส่บาตรทุกวันรักษาศีล5ถืออุโบสถศีลในทุกวันพระและบริจาคโลหิต60กว่าครั้งสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาทุกวันใครเห็นผมก็คิดว่าผมเนี่ยมีแต่ความสุขแต่ความจริงมีแต่ความผิดหวังในชีวิตเคยมีพระรูปหนึ่งดูดวงชะตาผมท่านบอกดวงชะตาผมเป็นดวงล้มเหลวทุกอย่างเป็นคนอาภัพทำบุญคุณคนไม่ขึ้นผมให้คำปรึกษาใครชี้แนะช่วยเหลือใครมักจะสำเร็จแต่ตัวเองกลับผิดพลาดไปหมดคำถามคุณพ่อผมทำธุรกิจใดก็ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยังหนุ่มทั้งที่จบป.4 เป็นพระบุญอะไรในอดีตทำไมกล้าชีวิตของพ่อเวลาขาขึ้นกำมั่งมีทั้งทรัพย์และบริวารเวลาขาลงก็ถูกโกงทุกอย่างหมดสิ้นด้วยบุญใดทำให้พ่อตั้งตัวใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเหตุใดจึงต้องถูกโจรปล้นด้วยครับคุณพ่อเป็นคนมีน้ำใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ทำไมจึงถูกหักหลังและถูกฆ่าตายเมื่ออายุเพียง39ปีคุณพ่อตายแล้วไปไหนต่อมาเมื่อผมปฏิบัติ

0: สมาธิทำบุญอุทิศให้ท่านทุกวันประมาณ10ปีผมเองคุณพ่อมาขอบใจเพราะอะไรครับแล้วแต่เองคุณพ่อนั่นน่ะจริงหรือไม่ขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรครับทำไมพี่ชายของพ่อทั้งสองคนจึงโกงพ่อแล้วก็ครอบผมด้วยครับขณะนี้เสียชีวิตแล้วตายแล้วไปไหนครับบุญใดที่ผมพบกับพระเกจิแล้วก็ละความแค้นไปอย่างกระทันหันผมเคยถูกขู่ฆ่าถูกจี้ตัวถูกดักยิงเฉียดและร่าตายหลายครั้งเป็นเพราะมีวิบากกรรมใดและที่ร่าตายทุกครั้งเพราะเหตุใดครับเหตุใดผมจึงเข้าไปคุกคลีผู้มีอิทธิพลนักเลงมือปืนนักการเมืองข้าราชการแล้วก็ทำงานในบ่อนคาสิโนขณะเรียนหนังสือมีพระรูปหนึ่งดูดวงผมแล้วก็ทักว่าดวงชะตาชีวิตผมล้มเหลวไปทุกอย่างเป็นคนอาภัพเอาดีไม่ได้ท่านบอกว่าทำคุณคนไม่ขึ้นไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เราจะแก้ไขได้อย่างไรครับเหตุการณ์หลายครั้งที่พลิกผันชีวิตผมไม่เลิกคิดล้างแค้นเลิกคิดเป็นเฉพาะและไปเรียนต่อตามประเทศเป็นเพราะบาปบุญใดส่งผมครับนี่หลับตาฝันเป็นตุ้งเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อจบป.4แต่ก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานอย่างรวดเร็วเพราะกำเนิดดีที่ทำตัวเหมือนโรบินฮูดได้เป็นโจรไปปล้นคนที่ชอบเอาเปรียบชาวนาชาวไร่ประเดี๋ยวทรัพย์มาแล้วก็เอามาแจกคนยากคนจนผู้ร้ายผู้ดีด้วยบุญนี้ขอบกับความขยันหมั่นเพียรในปัจจุบันบุญนี้เป็นฐานจึงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแม้จบป.4ก็ตามเห็นไหมจ๊ะจะต้องมีบุญเป็นฐานพ่อเวลาขาขึ้นก็มีทรัพย์และบริวารมากแต่เวลาขาลงทรัพย์ถูกโกงหมดเพราะกรรมในอดีตในชาตินั้นเองที่ไปปล้นคนรวยเที่ยวเปรียบสังคมมาแจกคนจนจึงทำให้ได้ทรัพย์ที่ได้นั้นมันเจือวิบัติมาด้วยบุญปนบาปชีวิตจึงมีทั้งขาขึ้นและก็ขาลงดังกล่าวจ้ะพ่อแต่งตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ถูกโจรปล้นเพราะกรรมที่ปล้นก็มาหลายรอบแล้วก็มาแจกจ่ายคนยากจนหลายรอบจึงทำให้สมบัติเจอวิบัติดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อน่ะเป็นคนมีน้ำใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ถูกหักหลังและถูกฆ่าตายเพราะกรรมในอดีตที่ชาติเป็นโจรนั้นน่ะได้ปล้นฆ่าเขาเอาไว้อีกทั้งหลายครั้งก็เคยลงโทษลูกน้องที่ไปปล้นเอามาแล้วก็ยักยอกทรัพย์เป็นส่วนตัวลงโทษลูกน้องอ่ะไม่ได้มารวมเป็นกองกลางและแบ่งทรัพย์วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเป็นสัมภเวสีร่อนเล่ย์อยู่ที่โรงงานบ้านที่เคยอยู่อาศัยพระจายผูกพันอยู่ตรงนั้นต่อมาลูกได้ทำสมาธิและแบ่งบุญอุทิศให้ท่านถึง10ปีจึงทำให้พ่อได้มาปรากฏในสมาธิในช่วงที่จิตละเอียดนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะเห็นได้จริงตอนนี้ท่านก็ได้ไปเป็นภูมิทิวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิทิวาแห่งหนึ่งที่ห่างจากบ้านไปพอสมควรได้บุญที่ลูกทิศให้ท่านทำให้ท่านมีบ้านอาศัยมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าเป็นต้นจ้ะพิชาของพ่อทั้งสองคนโกงพ่อและครอบครัวพระเป็นกรรมในอดีตของพ่อและครอบครัวที่เคยไปปล้นเข้าไปดังกล่าวชาตินั้นจึงทำให้สมบัตินั้นมีวิบัติส่วนคนในครอบครัวก็มีกรรมที่เคยไปโกงพี่น้องวงศาคณาญาติในอดีตมาส่งผลกลับเป็นกรรมใหม่ของพี่ชายของพ่อทั้งสองคนเลยกรรมเก่าของพ่อและครอบครัวกับกรรมใหม่ของพี่ชายของพ่อทั้งสองคนตายแล้วก็ไปอยู่ในมหานรกเพราะผิดศีลทุกข้อเลยและจะต้องไปมหานรกหลายขุมโดยเริ่มต้นในมหานรก

ลบขุมหนึ่งก่อนที่ฆ่าคนทั้งตนเองและสั่งให้ผู้อื่นฆ่ากำลังโดนนายนริยบาลทุบถองทำร้ายยิงซ้ำสับฟันและเผาในไฟนรกจนมอดไหม้ตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนมีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกพบพระเกจิทำให้ความแค้นหายไปด้วยคำสอนท่านพระบุญที่ลูกเคยคบบัณฑิตมาในอดีตได้มาส่งผลให้มาเจอพระเกจิอาจารย์องค์นั้นแล้วก็ได้รับคำสั่งสอนจากท่านจนหายแค้นใจจ้ะเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเนี่ยลูกชอบไปสนทนาธรรมกับท่านผู้รู้มีสมณะเป็นต้นเป็นประจำจนฉ่ำใจแหละอีกทั้งผังเคยชักชวนแนะนำคนให้มาสนทนาฟังธรรมจ้ะสนทนาธรรมแล้วก็มาฟังธรรมด้วยจากพระด้วยลูกเองเคยถูกขู่ฆ่าถูกจี้ตัวถูกดักยิงหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะในอดีตลูกก็เคยคบคนพาลโดยมีส่วนสนับสนุนทางอ้อมในการที่ใช้นักเลงไปทำร้ายคู่อริของเพื่อนโดยวิธีการขู่ฆ่าจี้ตัวดักยิงมาส่งผลจ้ะแต่รอดตายได้เพราะบุญที่เคยสร้างมากับหมู่คณะเนี่ยจึงทำให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวและบุญนั้นก็นำพามาให้เจอหมู่คณะนี่แหละจ้ะลูกต้องเข้าไปคุกคลีกับผู้มีอิทธิพลนักเลงมือปืนนักการเมืองข้าราชการและทำงานในบ่อนคาสิโนในขณะที่เรียนหนังสือนั้นเพราะกรรมในอดีตหลายชาติที่เคยคุกคลีคบคนพาลแบบนี้เนี่ยหลายชาติมารวมส่งผลทำให้มีเชื้อนี้ติดตัวมาคุกติดตัวมาดึงดูดให้ไปคุกคลีต่อในชาตินี้อยู่ช่วงหนึ่งจ้ะพระรูปหนึ่งดูดวงชะตาและพยากรณ์ว่าดวงชะตาชีวิตล้มเหลวไปทุกอย่างเป็นคนอาภัพเอาดีไม่ได้ทำคุณคนไม่คืนนั้นก็มีส่วนจริงบ้างแต่ไม่ทั้งหมดหรอกพระลูกก็มีทั้งวิบากกรรมทำบาปแล้วก็มีบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้ด้วยจ้ะดังนั้นเมื่อบาปส่งผลก็จะเป็นดังนั้นแต่ถ้าบุญส่งผลก็จะตรงกันข้ามกันจะแก้ไขก็ให้ลูกทำบุญในปัจจุบันนี้ให้มากๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นบ่อยๆแล้วติดฐานจิตให้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็รวยเร็วรวยแรงรวยรวดจ้ะชีวิตของเรามันอยู่ที่เราที่จะลิขิตจ้ะขึ้นอยู่กับเราเหตุการณ์หลายครั้งที่ทำให้ชีวิตพลิกผันให้เลิกคิดล้างแค้นเลิกคิดเป็นเจ้าพ่อแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นเพราะบุญที่ลูกเคยคบบัณฑิตคบสมณะบุญที่เคยฟังธรรมบุญที่เคยชวนคนมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นผู้นำบุญนะเป็นยอดกัลยาณมิตรและบุญที่ทำกับหมู่คณะมารวมส่งผลจ้ะเรียกว่าบุญนะคอยดูแลรักษาลูกจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดวิทุสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569บุญกฐินเส้นทางมหาเศรษฐีข้ามชาติเราผ่านวันเข้าพรรษามากี่วันแล้ว
1: 38วันครับ
0: เหลืออีกกี่วันจะออกพรรษา
1: 50วันครับ
0: หลังวันออกพรรษาเราจะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีข้ามชาติคือเทศกาลทอดกฐินกันนะ
1: สาธุ
0: การทอดกฐินเป็นมหากาลทานที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวดังนั้นในชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทอดกฐินสักกี่ครั้งแถมในบางกับก็ไม่มีการทอดกฐินเลยด้วยเนื่องจากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการทำบุญทอดกฐินไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดา
1: สาธุ
0: ยิ่งเป้าหมายของเราคือไปถึงที่สุดแห่งธรรมหากมีบุญน้อยก็ไปไม่ถึงไปไม่ได้ก็เหมือนกับเราจะไปโลกพระจันทร์เราจะขี่จักรยานไปได้หรือมันก็ต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆและที่สำคัญบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษยิ่งเมื่อทำถูกทักขิไนยะบุคคลบุญที่เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังนับกันไม่ท้วนเลย
1: สาธุ
0: ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่มีทรัพย์อยู่มีเนื้อนาบุญอยู่ดังนั้นก็ให้รีบมีศรัทธาเสียเถอะแม้ทรัพย์น้อยแต่หัวใจเลื่อมใสเกินร้อยก็ได้บุญใหญ
1: ่สาธุ
0: บางคนบอกว่าก็ทำบุญมาเยอะแล้วอย่าลืมนะว่าการสร้างบุญบารมีก็ต้องทำทีเพื่อที่ว่าบาปจะไม่ได้ช่องส่งผลและเพื่อผังสำเร็จของเราที่เราตั้งความปรารถนาไว้จะได้หนาแน่นยิ่งขึ้นไม่ใช่ชะล่าใจว่าเราก็ทำบุญมาตั้งเยอะแล้วอย่าลืมวิบากกรรมที่ติดตัวเรามาข้อผิดพลาดที่มันติดข้ามชาติกันมาคอยโอกาสที่จะได้ช่องส่งผลซึ่งมีวิธี

0: ที่ป้องกันประการเดียวคือการสั่งสมบุญเพราะบุญเท่านั้นที่สามารถสู้กับกระแสบาปได้อย่างอื่นสู้ไม่ได้จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆก็สู้กับบาปศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สู้ได้เพียงประการเดียวคือบุญ
1: สาธุ
0: เพราะกิเลสอาสวะนี่แหละที่สอนให้เราตระหนี่ซึ่งถ้าหากเราเชื่อตามกิเลสที่คอยบังคับก็เท่ากับเรายอมให้เขาเอาผังจนถาวรที่ดำมืดยาวเหยียดมาใส่ไว้ติดอยู่ในกลางกายอุปมาก็คล้ายๆกับไฟฟ้าที่เปิดสว่างไว้อยู่ตามเสาไฟข้างทางแต่พอเขาดับสวิตช์ไฟทีเดียวไฟฟ้าทั้งร้อยเสาหรือพันเสาก็ดับลงทั้งหมดแต่พอเราตัดใจได้ถึงจุดหนึ่งดับความตระหนี่ไปเลยดับความมืดไปใจก็จะเบิกบานเ

0: ไหนบุญก็สอดเข้าไปเต็มที่จากจนถาวรไปเป็นรวยถาวร
1: สาธุ
0: บุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในการสร้างบารมีที่แม้เราจะหนีปีนขึ้นต้นไม้ไปก็หนีสมบัตินี้ไม่พ้นเพราะถ้าหากเรามีหัวใจอัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติอัศจรรย์ดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินเพราะกฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเรา
1: สาธุ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องความรวยแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานว่าคนเราจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าที่เราอาจไม่รู้ว่าเรามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมเพราะคนมีบุญสมบัติจะมาหาแต่คนบุญน้อยต้องไปหาสมบัติแล้วหาก็ไม่ค่อยจะเจอคนมีบุญมีหนูตายตัวเดียวยังมีวิธีการแสวงหาทรัพย์จนเป็นเศรษฐีได้สายสมบัติสำคัญนะลูกสมบัติมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาแต่สมบัติจะมุ่งเข้าหาผู้มีบุญถ้าใครมีบุญก็จะครอบครองได้ส่วนใครไม่มีบุญสมบัติก็ผ่านไปอย่า

0: อยากรวยก็ต้องเอาชนะความตระหนี่ความหวงแหนในทรัพย์แล้วก็ทำในแหล่งเนื้อนาบุญอย่างนี้เราก็จะมีสมบัติมาคอยท่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนได้จ้า
1: สาธุ
0: ที่สำคัญต้องทำให้สม่ำเสมอเพราะสมบัติจะมาต้องมีบุญไปดึงดูดมาหลักวิชาเป็นอย่างนั้นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติถ้าเราเว้นวรรคการทำบุญสมบัติก็จะเว้นวรรคเราทำทีทีก็รวยทีทีทำทีทีก็รวยทีทีสมบัติจะตะเกียกตะกายมาหาผู้สั่งสมบุญสมบัติจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรามีบุญถ้าหมดบุญสมบัติก็เปลี่ยนมือไปให้เราคิดดีพูดดีทำดีทำใจใสใสนึกถึงความปลื้มถ้าทำได้อย่างนี้บุญก็จะไหลมาอย่างเต็มที่เวลาสายสมบัติบังเกิดจะรวยทันอกทันใจทันใช้ทันทีทันใดทันควันทันทุกทุกทาน
1: สาธุ
0: หากเราจะสร้างมหาทานบารมีแล้วจะได้บุญมากมากแบบไม่มีประมาณนั้นฐานของใจก็ต้องบริสุทธิ์ต้องเกลี้ยงเกลี้ยงใสใสใจต้องเย็นเย็นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้บุญเยอะๆถวายแล้วปลื้มบุญก็ยิ่งทับทวีเข้าไปอีก
1: สาธุ
0: ทำบุญยิ่งปลื้มยิ่งรวยถ้าทำบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาดทุนมาทำบุญกฐินเพื่อไปเชื่อมสายสมบัติแล้วเดี๋ยวมหาอัตจะมาหาเรา
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยเปิดเอ็มวีมหาอัต 3.30 นาที

0: พวกเรานะตั้งใจสร้างบุญกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญในการทุกคนละเนอ
1: สาธุ
0: เจ้าค่ะบุญนี้จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินั่นแหละคุณยายบอกมันมีสองอย่างที่จะตามตัวเราไปหนึ่งคือบุญที่เราสร้างสมกันเอาไว้อย่างดีแล้วนี้เราสร้างอย่างทีอย่างนี้แหละเพราะคุณยายนะตรวจแล้วตรวจอีกก็พบว่าบุญถ้าไม่ทำให้ทีมีช่องทางเมื่อไรเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะเข้ามาแทรกซะเพราะต้องทำทีและเรื่องที่สองที่คู่กันไปกับบุญคือนิสัยดีๆที่จะตามติดตัวเราเหมือนเงาตามตัวไปด้วยของสองอย่างนี้มันคู่กันนิสัยปลื้มนี่จะติดตามตัวเราไปคนปลื้มทุกครั้งที่ทำบุญหน้าปลื้มปลื้มมันต่างกับหน้าไม่ปลื้มนะ
1: คร
0: ับ อันนี้ต้องชัดได้เคยท่านไปตรวจมาแล้วท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าสองคนนี่แหละไปทำบุญด้วยกันไปพร้อมๆกันนี่แหละแต่ว่าคนหนึ่งทำบุญแล้วก็ปลื้มอีกคนหนึ่งทำบุญแล้วไม่ปลื้มเสียอารมณ์ก็ง่ายแดดร้อนนิดหน่อยก็อารมณ์ไม่ค่อยจะดีเพียงเท่านี้เท่านั้นแหละบุญมันจะหกไปสองคนพี่น้องสองสามีภรรยาไปทำบุญคนหนึ่ง

ทำบุญไปก็ปลื้มไปบุญก็ได้เยอะหน้าก็บานเชียวนั่นคนทำบุญแล้วปลื้มแต่ไปด้วยกันนั่นแหละทำบุญแล้วไม่ปลื้มไม่น่าเชื่อเพราะความไม่ปลื้มนี่เองกระทบแดดกระทบลมกระทบอะไรที่ไม่ถูกใจแม้น้อยก็โกรธซะแล้วละโลกไปแล้วอ้าวกลายไปเป็นยักษ์ซะชิบนะสามีภรรยาตัวเองไปเป็นเทวดานางฟ้าตัวเองอารมณ์ไม่ค่อยดีบ่อยๆละโลกกลายไปเป็นยักษ์ซะชิบแล้วก็เลยได้ความต่อมาอีกด้วยยักษ์พวกนี้เองความที่บุญมันไปหกหกหล่นหล่นอย่างนี้ละโลกไปแล้วอย่างดีก็มีวิมานเหมือนกันมีวิมานเหนือจากพื้นมนุษย์ก็เพียงแค่หนึ่งโยชน์หนึ่งโยชน์ก็คือ16กิโลเมตรซึ่งก็ไม่ใช่สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแม้มนุษย์น่ะมันเผาขยะหน่อยเดียวแหละขยะกลิ่นขยะไม่หอมนั่นแหละมันก็ลอยไปถึงวิมานซึ่งมันอยู่16โยชน์นี่แหละอ๋อที่อยู่เพียง16กิโลเมตรนี่แหละนี่มันต่างกันอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าทำไมดินฟ้าอากาศของเรามันวิปริตบางยุคบางสมัยก็บอกว่าบางยุคบางสมัยที่คนทำบุญไม่ค่อยปลื้มนี่แหละไปเกิดเยอะไปรวมกันเข้าพอใครเขาเพียงแค่เผาขยะที่พื้นมนุษย์นี่เขาเองก็เดือดร้อนเขาบอกว่านี่แหละที่ไอ้ฝุ่นที่มันคลุ้งอยู่ขณะนี้เนี่ยที่มนุษย์เผาป่าเผาขยะแล้วไม่ระวังเนี่ยมันก็ไปรบกวนเขาถ้าเขาจะช่วยมนุษย์เนี่ยเขาก็ทำได้ฤทธิ์เขาพอมีบุญเขาพอมีแต่เขาไม่ช่วยหรอกถามว่าทำไมไม่ช่วยล่ะเขาบอกถ้ามาช่วยมนุษย์เขาทำยังไงเขาก็ทำให้ฝนตกสักหน่อยเดียวล่ะฝุ่นพวกนี้ก็หมดไปแต่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาบุญน้อยถ้าทำให้ฝนตกช่วยให้ฝุ่นหมดบุญของเขามันน้อยเดี๋ยวบุญก็จะหมดไปด้วยเขาก็เลยไม่ทำเมื่อเขาไม่ทำเนี่ยแม้แต่เชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่บนพื้นมนุษย์มันมีข้องมันอยู่แล้วมันก็เลยได้โอกาสระบาดอ๋อเชื้อโรคระบาดเพราะว่าอากาศแปรปรวนแล้วพวกนั่นแหละพวกยักษ์พวกนี้แล้วมันไม่ช่วยเราเจ้าโรคต่างๆก็ระบาดดินฟ้าอากาศแปรปรวนเหมาะแก่อหิวาก็จะมาระบาดเหมาะแก่ไข้หวัดแค่หวัดจะมาระบาดเหมาะแก่โควิดมันก็จะมาแต่ว่าถ้ามนุษย์ตั้งใจทำบุญแล้วก็กรวดน้ำให้ด้วยยักษ์บอกว่าพอมนุษย์กรวดน้ำให้เขาก็ได้บุญพอเขาได้บุญเขาเพิ่ม

าก็เลยเต็มใจที่จะช่วยทำให้ฝนตกแล้วโรคก็หยุดระบาดง่ายๆอย่างนี้แหละนี่เป็นตัวอย่างตกลงอ๋อมนุษย์ก็ต้องอาศัยยักษ์อาศัยเทวดาเหมือนกันเพราะว่าพวกยักษ์พวกเทวดานี่เราขาดฝนเขาก็ช่วยเอาฝนมาให้ได้พายุกระหน่ำโลกมนุษย์หนักๆเขาก็ช่วยให้มันเบาลงไปได้นี่เขาก็มีฤทธิ์อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่ทำบุญเราไม่ได้กรวดน้ำพวกนี้เขาก็หวงฤทธิ์หวงบุญเขาก็ไม่ช่วยเราก็เดือดร้อนตกลงช่วยจำไว้ด้วยเฮ้อมนุษย์ก็ต้องพึ่งยักษ์พึ่งเทวดายักษ์เอ๋ยเทวดาเอ๋ยก็ต้องพึ่งมนุษย์เพราะฉะนั้นนะวันนี้ทำบุญใหญ่ก็เดี๋ยวกลับไปแล้วไปคืนนี้นึกอธิษฐานแบ่งบุญให้ทั้งยักษ์ทั้งเทวดาและที่ช่วยกันดูแลมนุษย์ดูแลพระพุทธศาสนาดูแลคนดีนะให้บุญเขาด้วยเขาก็จะได้ดูเราเมื่อเขาดูเราแล้วเราเป็นสุขไม่เดือดร้อนจะทำมาค้าขายอะไรก็ทำมาค้าขึ้นเดี๋ยวก็มีทรัพย์มาทำบุญเยอะๆอีกโดยเฉพาะกฐินปีนี้นะตั้งใจทำบุญให้เต็มที่ทำบุญเต็มที่อย่างนี้เราก็ได้บุญเยอะแล้วนิสัยปลื้มในบุญก็ติดตัวไปด้วยอีกแล้วกรวดน้ำไปด้วยผู้ที่รอให้เรากรวดน้ำรอรับบุญจากเราเขาก็ได้บุญเยอะแล้วเขาก็ได้ปลื้มไปกับเราด้วยแล้วเขาก็จะย้อนกลับมาดูแลเราได้อีกด้วยมันพึ่งกันไปอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจทำบุญตั้งใจอุทิศส่วนกุศลแผ่บุญบารมีของเราไปให้ทั่วท่วนหน้าแล้วก็ฝากไว้ด้วยไม่เฉพาะแต่ เทวดาแต่ยักษ์ที่อยู่ใกล้ๆเราที่จะต้องแบ่งบุญอุทิศให้เข้าด้วยเนี่ยแม้แต่ฝากไว้แม้แต่บรรพบุรุษของเราเองหรือบรรพบุรุษที่ช่วยกันสร้างชาติไทยมาก็ดีช่วยกันสร้างชาติไทยมาตั้งแต่ยุคไหนๆทำให้เรามีแผ่นดินไทยเอาไว้อยู่ก็ดีที่ช่วยกันรักษาพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาถึงพวกเราในยุคนี้ก็ดีถ้าเราช่วยกันกรวดน้ำอุทิศให้ท่านเหล่านี้ด้วยก็นอกจากท่านเหล่านั้นจะปลื้มใจแล้วก็ดูแลเราให้ยิ่งขึ้นไปแล้วยังไม่พอเราก็จะได้เป็นคนที่มีธรรมอันยิ่งใหญ่คือไม่เนรคุณใครเพราะเราก็จำไม่ได้หรอกว่าใครมั่งบรรพบุรุษของเราคนไหนมั่งที่รักษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาถึงพวกเราเป็นทอดๆเนี่ยใครบ้างที่สร้างประเทศไทยมาให้เราอยู่เนี่ยเราจำท่านไม่ได้หรอกแต่ท่านก็คอยบุญเราอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามรักษาประเทศชาติหรืออุบัติภัยในขณะสร้างประเทศสร้างชาติเนี่ยท่านก็ได้บุญน้อยไปเพราะต้องเสีย

ีวิตไปเร็วเพราะฉะนั้นนะทำบุญเองแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เยอะๆยิ่งพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราในวงตระกูลของเราก็เหมือนกันกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้ท่านเยอะๆด้วยนะก็ขออนุโมทนาล่วงหน้ากับลูกหลานหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ที่รู้พระคุณคน

0: ประเทศชาติรักษาศาสนามาให้เราทุกวันนี้ขอให้บุญนี้ก็ติดตามคุ้มครองเราตลอดไปไม่เราว่าจะละเอียดย่างไปถึงไหนเกิดไปในภพชาติใดๆเบื้องหน้าก็ให้มีบุญติดตัวไปเยอะๆมหาสมบัติจะได้มาหาเราเองไม่ต้องไปตามหาสมบัติแล้วไปถึงไหนก็ให้มีแต่ผู้มีบุญผู้รู้พระคุณเราก็ช่วยติดตามดูแลรักษาเราไปพร้อมๆกันด้วยจงทุกท่านและเน
1: อสาธุ
0: ด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่พวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ชาวพุทธครบทั้งสี่ประการอย่างนี้ตลอดชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาคือหนึ่งก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เรารู้เรื่องบุญเรื่องบาปเป็นอย่างดีสองแล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมคือรู้เรื่องบุญเรื่องบาปดีแล้วก็เว้นบาปตั้งใจสร้างบุญตั้งใจกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสกลั่นกายวาจาใจของเราให้หยุดให้นิ่งเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวจะได้มีพระรัตนตรัยภายในเอาไว้เป็นที่พึ่งทั้งศึกษาธรรมทั้งปฏิบัติธรรมมาอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นตลอดชีวิตของพวกเรา ก็ตั้งใจชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนเพื่อนบ้านทั้งหลาย

ได้รับความสุขได้รับความปลาบปลื้มใจทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนเดินนั่งนอนอย่างกับเรายิ่งกว่านั้นพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็สามารถเผยแผ่อย่างลึกลงไปในใจของชาวโลกกว้างขวางยิ่งขึ้นนี้ก็เป็นการเผยแผ่ธรรมมาตลอดชีวิตของพวกเรายิ่งไปกว่านั้นคราวใดที่พระศาสนามีภัยจะภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำ

เราก็มีที่สร้างบุญต่อเนื่องไม่ขาดสายอีกเหมือนกันเราปกป้องธรรมของพระพุทธเจ้าจากภัยศาสนามาอย่างนี้คราวใดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราป้องกันรักษาชีวิตเราของเราได้อย่างรัดกุมยังไงก็ไม่ปล่อยปละละเลยพระเนนให้เดือดร้อนเพราะโรคภัยได้ช่วยดูแลพระดูแลเนนเป็นอย่างดีให้พ้นจากภัยโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละนี้ก็เป็นการปกป้องธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอีกวิธีหนึ่งและคราวใดที่คนภัยคนพาลมารุกรานวัดมาโจมตีวัดโจมตีคำสอนในพระศาสนาเราก็ลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ลุกขึ้นมาปกป้องวัดของเราแบบสงบคือเข้าวัดแล้วมาช่วยกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องแสดงให้เขาดูว่าวัดเรานี่ดีจริงๆสร้างขึ้นมาเพื่อจะพาชาวโลกเนี่ยให้หมดกิเลสไปพระนิพพานจริงๆให้เขาเห็นชัดๆเขาเห็นชัดแล้วเขาก็จะได้ย้อนไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามเรามาด้วยแม้นี้ก็เป็นการปกป้องทำให้พ้นภัยอีกอย่างหนึ่งพวกเราลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศได้ปฏิบัติตนสมเป็นชาวพุทธแท้ครบทั้งสี่ประการตลอดมาทั้งศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมปกป้องธรรมมาอย่างนี้สมเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงชาวพุทธพันธุ์แท้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้ของพวกเรานี้อันราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อันราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบรรพบุรุษของบุรพาจารย์ของเราที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้รวมทั้งบรรพบุรุษบุรพาชนของเราที่ร่วมกันสร้างประเทศสร้างชาติกันมาให้เราได้อยู่อาศัยตลอดจนบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยของคุณยายอาจารย์และบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่ร่วมสร้างเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้วันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันบังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเทียนชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้
จงมาสถิตสถาพร

รที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานบ้านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยอายุก็ขอให้มั่นขวัญก็ขอให้ยืนจะได้อยู่สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันแล้วจะได้มีกำลังทรัพย์มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์สามารถทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานธรรมะและสรรพวิชาการทั้งหลายในโลกก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารในวัฏสงสารไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของพวกเราท่านจะลงมาสร้างบารมียุคไหนไหนในภายภาคหน้าก็ให้บุญนี้ละพาเราไปไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างเป็นเงาตามตัวท่านไปทุกย่างก้าวและมาถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าก็ให้บุญนี้อีกเหมือนกันพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็ให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีของเราแต่ละชาติละชาติชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมี

การระลึกชาติได้ให้บุญนี้แหละไปตามเอามหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกันเราโดยง่ายเอาไว้ให้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดในแว่นแคว้นเดียวกันทั้งแว่นแคว้นก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมตลอดประเทศที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนที่ไปเกิดในโลกธาตุเดียวกันก็เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน

พิธีฉลองอาคารสมปรารถนาพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์222รูปวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569

สายทานแห่งบุญหลั่งไหลนำความสว่างสวยมาสู่พื้นแผ่นดินบ้านแป้งเมื่อพุทธศาสนิกชนพร้อมใจเดินทางมาสั่งสมมหากุศลร่วมกันโดยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน23คณะได้รวมใจประกอบพิธีกดปุ่มเปิดม่านมงคลฉลองอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมที่งดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยนับเป็นช่วงเวลาแห่งความปีติที่ได้มีส่วนสำคัญในการสถาปนาอาคารสมปรารถนาให้สำเร็จงดงามเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของหมู่สงฆ์และรองรับการเดินทางมาสั่งสมบุญ

ศูนย์กลางพิธีอาคารสมปรารถนาพุทธศาสนิกชนได้รวมใจประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยพระเดชพระคุณพระวชิระสิงหบุราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันสว่างสวัยประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีเจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์สมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมก่อนที่คณะประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสักการะดวงแก้วสำเร็จธรรมดวงธรรมรัตนะที่นำมาซึ่งความปีติยินดีแก่ผู้พบเห็นคือนิมิตอันเป็นมงคลที่จะนำตนและหมู่ชนได้เข้าถึงรัตนะอันสว่างสวัยสืบไป

กระแสทานแห่งบุญหลั่งไหลไม่ขาดสายในห้วงเวลานี้คือเวลาอันเป็นอุดมมงคลที่คณะผู้มีบุญและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงศ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรณ์จาตุรงควนิตได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาและพิธีกล่าวคำถวายวิหารทานตามลำดับตามด้วยคณะประธานได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจน้อมนำทายธรรมถวายเจ้าคณะพระสังฆาธิการ222รูปที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่ได้รวมใจรวมศรัทธาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินอย่างงดงามมาจนถึงภาคบ่ายโดยคณะผู้มีบุญคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนรอบวัดได้พร้อมใจอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเพื่อฉลองอาคารสมปรารถนาย่างก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจนี่คือภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำทุกย่างก้าวได้สร้างความปีติอิ่มเอมใจเป็นบรรยากาศที่งดงามไปด้วยกระแสบุญอันยิ่งใหญ่ยิ่งนึกยิ่งปลื้มปีติใจที่ได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมการเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกลเพื่อสร้างสังคมไทยให้สว่างสวยด้วยศีลธรรมอันงดงาม

เมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควนิชได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าและคณะประธานบุญพิธียังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าป่าทุกถ้อยคำกลั่นออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างปีติดใจที่ได้มีส่วนในการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันก่อนจะได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายอย่างเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในวันสว่างนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างเดินทางมาด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยมีเจตจำนงจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาและบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยอาคารหลังนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งการสั่งสมบุญสร้างความดีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสื่อ

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องดีที่หลายๆท่านปฏิบัติทำแล้วก็ทำตามหลักวิชาได้อย่างถูกต้องสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างมีสติมีความสบายทั้งกายและใจจนมีประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นและมีความก้าวหน้าไปตามลำดับแต่สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆและได้ยินคำว่าถ้าใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะตกศูนย์จึงเกิดคำถามว่าและประสบการณ์ภายในเมื่อใจตกศูนย์นั้นเป็นอย่างไรในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่มีคำตอบไปฟังกันค่ะ
1: พอถึงจุดที่ใจจะตกศูนย์มันกลวงข้างในแล้วเป็นโพรงเหมือนท่อบ้างเหมือนหลุมลึกๆเหวลึกๆหรือบางทีเป็นที่โล่งลึกๆมีความมืดจนกระทั่งเราหวั่นไหวเพราะไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนมักจะกลัวกันสะดุ้งหวาดเสียวกลัวว่ามันจะมีอะไรลึกๆในนั้นจะตายหรือเปล่าชีวิตเราจะสิ้นสุดวันนี้หรือจะหลุดไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆจะเกิดความสะดุ้งหวาดเสียวก็มีบ้างบางคนสิ่งที่ลูกควรทำก็คืออย่าสูญเสียความสงบของใจให้ใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนั้นเรื่อยไปอย่าให้ใจสูญเสียความเป็นกลางๆไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆหรือประสบการณ์ใดๆ

ู้ชมคะได้ฟังคำตอบจากครูไม่ใหญ่กันไปแล้วอย่างแจ่มแจ้งเลยทีเดียวนะคะหากใจตกศูนย์ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ภายในอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องจำแล้วก็ทำให้ได้นั่นก็คือให้หยุดนิ่งเฉยต่อไปอย่าให้สูญเสียความสงบของใจนะคะดังนั้นให้เราหมั่นประคองใจให้หยุดนิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งดิ่งเข้ากลางเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5
ซึ่งเป็นเครื่องการจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย

อย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียว

ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังปันธามิสัพพโสเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

ระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: มีแต่ความสุขรักษาตน
1: ทุกขัง
0: ให้พ้นจากความทุกข
1: ์ทักสัมปันติโต
0: อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม

0: ับ
1: ตารายาทุกิตายา
0: เลยคิดปีสาร
1: ทักทินายาทุกิตายา
0: เลยคิดโหระดี

ุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ้าจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: เราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วมีอะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดียวก็คืนเดียวก็ปีเดียวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้แต่เป็นบุญกับบาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านกล่าวชื่นชมท่ามกลางศิษย์ทั้งหลายว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอัตตาชีวประวัติคุณยายอาจารย์ผ่านภาพวาดสีน้ำมันอะคริลิกณห้องนิทรรศ

0: แกน QR Code เพื่อฟังเสียงหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละจุดไฮไลท์ได้มีทั้งหมด3ภาษาให้เลือกคือภาษาไทยอังกฤษจีนหรือจะชมผ่านเว็บไซต์คุณยายจัน .net
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณพีระเมศอริยะกุศลสุทธิและดิฉันสุชดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่ครับในขณะนี้ก็เป็นเวลา 10:34 ตามเวลาของประเทศไทยนะครับซึ่งกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะครับตลอดพิธีกรรมให้ทำตามหลักวิชารักษาจิตใจให้ผ่องใสไม่กังวลนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญครับซึ่งจะทำให้เราสามารถชนะภัยต่างๆทั่วโลกไปด้วยกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะการฟังธรรมเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิตเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้เรานั้นเกิดดวงปัญญาที่สว่างไสว

0: สามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะแล้วก็รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ทำให้ชีวิตนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขซึ่งก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในวันนี้ด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ทางรายการนะคะได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นอานิสงส์ถวายทานแด่พระสงฆ์ค่ะเรื่องราวก็ย้อนไปในสมัยของพระมหาโมคคัลลานะนะคะที่ท่านนั้นได้ชอบไปเยี่ยมเยียนค่ะเหล่าพุทธเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์แล้วก็ได้ไต่ถามถึงอานิสงส์ที่เทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นได้รับค่ะเพราะว่าไปสร้างผลบุญอะไรเอาไว้ในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วนะคะก็จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ค่ะมาเล่าสอนใจให้กับพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญได้ฟังแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ
1: ซึ่งมีอยู่วันนึงครับตัวท่านเองได้เหาะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็ได้พบกับวิมานทองของเทพบุตรที่มีลักษณะที่พิเศษกว่าใครๆท่านจึงเข้าไปถามว่าวิมานเสาแก้วมณีสูง12โยชน์มีห้องระโหฐานถึง700ห้องมีเสาแก้วไพฑูรย์ลาดด้วยเครื่องลาดที่วิจิตรสวยงามท่านนั่งเสวยสุขในวิมานนี้มีพินทิพย์บรรเลงไพเราะพรั่งพร้อมด้วยเบญจกามคุณมีรถเป็นทิพย์และมีเทพนารีแต่งองค์ด้วยอาภรณ์งดงามฟ้อนรำอยู่เพราะบุญอะไรวันหน้าของท่านจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลอันนี้จึงสำเร็จแก่ท่านแล้วก็โภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพบุตรผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรแล้วก็ท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้
0: ค่ะเทพบุตรได้ฟังก็รู้สึกปิติใจนะคะจึงกราบเรียนไปว่าข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วก็มีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาจึงได้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญไม่มีความตระหนี่แม้แต่นิดเดียวเมื่อทำแล้วนะคะก็มีใจที่เบิกบานแล้วก็ยังหาโอกาสที่จะทำบุญกับหมู่สงฆ์อยู่เป็นประจำไม่เคยขาดเลยค่ะเมื่อละโลกไปแล้วก็เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะบุญนั้นวันนะของข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นนี้พระเถระค่ะได้ฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุการถึงความไม่ประมาทของผู้ที่ได้สั่งสมบุญแล้วก็เหาะไปเรื่อยๆค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าครับเราคุณผู้ชมทุกคนครับก็จะมีโอกาสได้เห็นว่านี่คืออานิสงส์ของการถวายทานแด่เนื้อนาบุญครับดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้ให้ทานครับย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมากชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัพบุรุษผู้สำรวมผู้สงบแล้วก็สำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อเมื่อสัพบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ของเป็นที่

0: ใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของท่านเทพบุตรนะคะที่ต้องบอกว่าได้สั่งสมบุญกับเนื้อนาบุญที่เป็นเลิศค่ะในวาระนี้นะคะเราก็จะได้มีโอกาสเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะได้มีโอกาสมา ส่งข้อความค่ะมาร่วมกับกิจกรรมในรายการนะคะช่วงนี้เป็นเดือนวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายติดแฮชแท็กกันมาค่ะ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะตอนนี้มารอที่จะสั่งสมบุญกันเรียบร้อยแล้วในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTubeแล้วก็ Facebook ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็สำหรับช่องทางต่างๆครับสามารถแสดงความคิดเห็นครับเข้ามานะไม่ว่าจะเป็น YouTube ครับ GBN US Live นะครับหรือทาง Facebook GBN by DMC ครับมี2ช่องทางเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางทีมงานก็จะนำรายชื่อผู้โชคดีมาแรนดอมเพื่อรับของรางวัลด้วยนะครับเป็นบัตรรับของที่ระลึกครับซึ่งสามารถแลกรับผ้าไตรครับเพื่อให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญนะหอฉันคุณยายด้วย
0: ค่ะในขณะนี้นะคะเราก็จะได้ไปร่วมสั่งสมบุญประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเพียงกันเรียนเชิญค่ะ
1: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ

0: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังส

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรจันทองบุญประมุขหันธรรมยังพุทธะภะคะวะโต

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังฆสะ
1: ภิกขุสังฆสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆระตัง
1: ทีฆระตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพานายะจะ
1: นิพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้า

โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนประทานแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยไคยธรรมเป็นสังฆทานค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติใจน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านได้กำลังร่วมประเคนร่วมถวายด้วยมือของทุกท่านเองเลยค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีเมนูดังต่อไปนี้นะคะเกาเหลาลูกชิ้นหมูตุ๋นน้ำพริกปลาทูแห้งปลาสบะย่างซอสเทริยากิค่ะน่องไก่ทอดกรอบแล้วก็มีซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงส่วนอาหารหวานนะคะก็จะเป็นกล้วยบวชชีค่ะ
3: ใช่ครับและสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพก็มีต้มจืดฟองเต้าหู้สาหร่ายยางขี้เหล็กขาเห็ดยำขนมจีนแล้วก็ผัดคะน้าหมูกรอบเจนะครับซึ่งต้องบอกว่าสาธุชนท่านใดครับที่มีภัตตาหารมาถวายก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันได้ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะเราจะได้มาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขที่ขึ้นหน้าจอ0971696455ค่ะแล้วก็มีออนไลน์ก็ได้นะคะง่ายๆเลยที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือว่าระบบบริจาคอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน donate.dkcmen.org นะคะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันและง่ายสุดๆเลยคือ LINE OA นะคะเข้าไปที่ LINE OA Official ก็คือ @ ดัมมกายาค่ะ
3: ใช่ครับซึ่งบอกว่าครับสำหรับท่านใดก็ตามที่อยากจะร่วมบุญถวายภัตตาหารแบบนี้ถ้าสามารถพาตัวท่านเองมาร
2: ่
3: วมบุญณสถานที่จริงได้ก็พาตัวท่านเองมาได้เลยนะครับแต่ท่านใดเองไม่สะดวกก็สามารถร่วมเป็นปัจจัยได้มากน้อยไม่ซีเรียสครับนะคร
2: ับ
3: ยังไงก็ตามให้เราได้มีโอกาสสั่งสมบุญทุกวัน
2: ใช่
3: นะครับเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะมีอีกแฟนคลับนะคะที่บอกว่าไม่ได้สะดวกมาแต่สะดวกที่จะชมออนไลน
3: ์ใช่แล้ว
2: ก็มากันเยอะแยะแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามาเป็นกำลังใจร่วมอนุโมทนาบุญสร้างกระแสที่ดีงามในโลกโซเชียลด้วยเดี๋ยวเรามาทักทายนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง YouTube นะคะบางท่านก็ติดแฮชแท็กมาเดี๋ยวขออนุญาตเลือกอ่านข้อความที่เข้ากฎกติกาก่อนนะคะคุณคำแก้วนะคะบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านเจ้าค่ะแล้วก็ #109 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย#หยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วก็#พิธีถวายสังฆทานค่ะนะคะแล้วก็คุณจุธามณีชนะพักค่ะบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็#109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายเข้าบรรษาเข้าถึงธรรมนะคะคุณสุภานันพัฒนกิจกุลค่ะบอกว่าสวัสดีพิธีกรที่น่ารักทั้งสองท่านกราบอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทุกรูปและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านและสาธุชนทั่วโลกทุกท่านด้วยนะคะ #109 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็ถวายพระทหารไทยธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมค่ะ
3: ใช่ครับแล้วนอกจากนั้นครับก็สามารถดูไลฟ์ผ่านทางFacebook
2: ได
3: ้นะครับก็นะครับสามารถเข้ามาดูแล้วก็สามารถที่จะส่งไปให้เพื่อนได้ด้วยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญครับกับคุณสุนทรพุทธาครับน้อมกราบอนุโมทนาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุครับนะครับแล้วก็นะครับคุณแนนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กมานะครับแล้วก็รวมถึงนะครับคุณซาสึเกะนะครับก็พิมพ์คำว่าสาธุเข้ามานะครับแล้วก็คุณสุธีราบริสุทธิ์ครับกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุนะครับ
2: นะคะหลายท่านเลยนะคะใน YouTube ก็ยังมีอยู่นะคะคุณ

0: นพวรรณนะคะก็ส่งข้อความมานะคะมากมายเลยโอ้ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความร่วมกันมาในครั้งนี้นะคะคุณนพวรรณเมื่อกี้นะคะแฮชแท็กมาว่า109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็แฮชแท็กมาอีกตัวหนึ่งหยุดเป็นตัวสําเร็จนะคะกดหัวใจไปแล้วนะคะหลายๆท่านนะคะกดหัวใจให้หลายๆท่านแล้วด้วยนะคะนี่นะคะคุณโชควาบอกว่าขอบคุณครับที่ถ่ายภาพอาหารให้นานขึ้นเพื่อการบูชาข้าวพระก่อนถวายพระทหารนี่เขาร่วมประกอบพิธีกรรมถูกไหม
1: ทำถูกต้องตามหลักวิชาเลย
0: เขาบอกว่าเขาบูชาข้าวพระก่อนถวายพระทหารผมถวายพระทหารยารักษาโรคถวายปานะบำรุงวัดธรรมะออนไลน์ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวัน2ปีแล้วผ่านการโอนออนไลน
1: ์ให้โอ้โ
0: หเยอะๆเลยสาธุค่ะอนุโมทนาบุญด้วยถ้ามีโอกาสนะคะเรียนเชิญมาที่วัดพระธรรมกายด้วย
1: ใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าต่อให้นะครับท่านไม่มีเวลาในการมาก็ตามนะครับแต่การที่มีโอกาสได้ร่วมพิธีกรรมออนไลน์แล้วก็ทําใจเหมือนกับได้มาอยู่ในพิธีจริงเนี่ยนะครับบุญก็เกิดขึ้นมหาศาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็บอกว่าในตลอดพิธีครับท่านใดก็ตามที่อยากที่จะร่วมบุญยังสามารถร่วมบุญได้นะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่นะครับร่วมบุญไปแล้วนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่เข้านะครับในส่วนของออนไลน์เนี่ยสามารถปลื้มใจ
0: ใช่แล้ว
1: นะมากขึ้นจากคอมเมนต์ที่เราพิมพ์นะเป็นข้อความดีๆที่ส่งต่อกันไปทั่วโลก
0: แล้วก็ติดแฮชแท็กมาร่วมสนุกกับทางรายการด้วยในเดือนนี้ที่แฮชแท็กที่ขึ้นที่หน้าจอ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะ
1: ค
0: ่ะในช่วงนี้นะคะขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านขบฉันภัตตาหารค่ะเราก็จะได้ไปรับชมรายการธรรมะเพื่อประชาชนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสมบุญสร้างบารมีไปติดตามรับชมกันค่ะ

ชีวิตของเราเปรียบเหมือนภาชนะดินมีความเปราะบางยิ่งนักไม่รู้ว่าจะแตกสลายไปในวันใดเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายเผาลนอยู่ตลอดเวลาสังขารร่างกายของเรามีการเกิดดับอยู่ทุกอนุวินาทีแต่เนื่องจากมีความสืบต่อกันเร็วมากเราจึงไม่ค่อยจะรู้ถึงการเกิดดับนั้นทำให้เกิดความประมาทในวัยและชีวิตดังนั้นผู้มีปัญญาควรเร่งรีบทำความเพียรแสวงหาคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสถึงเรื่องการสร้างบารมีของพระอินทร์ว่าท้าวสักกะเทวราชถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญความประมาทไม่ว่าในการไหนๆบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของผู้มีบุญในอดีตเราจะได้ยินเรื่องของพระอินทร์กันบ่อยๆเป็นเรื่องปกติที่มีในพระพุทธศาสนาหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชเป็นใครมีจริงหรือไม่บางครั้งเราก็ได้ยินว่าพระอินทร์ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ในยามคับขันหรือบางทีก็เสด็จมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ได้ทำบุญอะไรมาและทำไมถึงได้เป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทำความดีได้ทำหนทางไปสู่สวรรค์โดยประพฤติวัตรบท7ประการ

อย่างสม่ำเสมอคือเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ท่านได้เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลและตลอดชีวิตของท่านจะพูดจาเฉพาะเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นไม่เคยโกหกเลยท่านมีวาจาไพเราะอ่อนหวานไม่เคยพูดคำหยาบที่ทำให้ใครเดือดร้อนใจไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นไม่มีความตระหนี่เป็นผู้มีความเสียสละและท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มักโกรธมีความสงบเยือกเย็นประกอบไปด้วยจิตเมตตาท่านได้ประพฤติคุณธรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอตลอดอายุขัยเพราะฉะนั้นเมื่อละโลกไปแล้วด้วยบุญนี้จึงทำให้ท่านได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในสมัยก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามัคคมานพเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีความเสียสละเวลาไปที่ไหนก็จะทำสถานที่นั้นให้เป็นที่น่าอยู่น่ารื่นลมเมื่อใครมาขออยู่อาศัยในที่แห่งนั้นเขาก็จะเสียสละให้ด้วยความยินดีแล้วก็ไปทำสถานที่ใหม่ให้น่าอยู่อีกพอทำเสร็จก็มักจะมีคนมาขออยู่อย่างนี้เรื่อยๆเขาไม่ได้นึกโกรธเลยแต่กลับมองโลกในแง่ดีคิดว่าช่างน่าปิติใจจริงๆที่คนเหล่านี้มาพักอาศัยอยู่ในที่ของเราเราก็จะได้บุญไปด้วยพอวันรุ่งขึ้นเขาได้ถือจอบไปที่ลานหมู่บ้านไปได้หญ้าปัดกวาดบริเวณนั้นให้เป็นที่อันน่ารื่นรมผู้คนที่สัญจรไปมาก็อยากจะมาพักผ่อนที่ตรงนั้นครั้นฤดูหนาวมาถึงเขาได้หาฟืนมาก่อไฟให้ชาวบ้านผิงกันพอถึงฤดูร้อนเขาได้หาน้ำดื่มมาตั้งไว้เพื่อให้ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาแถวนั้นได้ดื่มน้ำแก้กระหายต่อมาเขาคิดว่าเราควรจะสร้างศาลาให้แก่คนเดินทางและทำหนทางให้เรียบร้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ถือจอบและมีดเที่ยวได้หญ้าตัดกิ่งไม้ที่รกๆและทำหนทางให้ราบเรียบเพื่อนเดินผ่านมาเห็นเขาก็ถามว่าสหายเอ๋ยมาเที่ยวทำอะไรอยู่แถวนี้มัคคมานพก็ตอบว่าฉันจะทำหนทางไปสวรรค์ของฉันนะสิเพื่อนได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมและเกิดความเลื่อมใสในเจตนาดีของเขาเมื่อเห็นดีเห็นงามด้วยจึงลงมือช่วยเหลือวันต่อมาก็มีเพื่อนซึ่งมีความคิดตรงกันกับมัคคมานพมาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นจาก1คน2คน3คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนรวมเป็น33คนทุกวันพวกเขาจะพากันถือจอบถือมีดและอุปกรณ์ต่างๆออกจากบ้านด้วยใจที่ร่าเริงเบิกบานแล้วก็ช่วยกันทำถนนหนทางให้ราบเรียบทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงจนสามารถทำถนนไปได้ไกลถึง2โยชน์หรือประมาณ32กิโลเมตรผู้ใหญ่บ้านเห็นชายหนุ่มเหล่านั้นกำลังทำความดีกันก็เกิดความอิจฉาริษยาแทนที่จะอนุโมทนากลับกลั่นแกล้งเพราะตนไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรด้วยถ้าคนเหล่านั้นยิงนกตกปลาแล้วซื้อเหล้ามาดื่มกันเราก็จะได้ไปร่วมด้วยแต่นี่ทำอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยเสียเวลาทั้งวันด้วยนิสัยที่เป็นพานผู้ใหญ่บ้านจึงขัดขวางการทำความดีของมานพทั้งหลายเพราะกลัวว่า
หากชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสแล้วตัวเองก็จะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกอาจจะให้ใช้หนุ่มเหล่านี้มาเป็นผู้นำแทนแต่ถึงแม้ผู้ใหญ่บ้านจะขัดขวางอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นผลสำเร็จเขาเหล่านั้นก็ทำความดีกันตามปกติเพราะธรรมดาของบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในการสร้างความดีในที่สุดเมื่อผู้ใหญ่บ้านห้ามไม่ฟังจึงเกิดความโกรธแค้นได้หาอุบายที่จะขจัดมัคคมานพและพวกจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นพวกโจรเป็นจำนวนมากกำลังทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านขอให้พระองค์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจับกุมได้เถิดพระเจ้าค่ะพระราชายังมิทันได้ส่งพิจารณาจึงสั่งให้ราชบุรุษไปจับโจรแล้วให้ลงโทษโดยการให้ช้างเหยียบช้างแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้คุณของมานพเหล่านี้จึงไม่กล้าเหยียบมัคคมานพก็ได้บอกแก่เพื่อนๆว่าสหายทั้งหลายเว้นเมตตาทำเสร็จแล้วที่พึ่งอื่นของเราก็ไม่มีท่านทั้งหลายอย่าได้ทำความโกรธเคืองในผู้ไม่หวังดีต่อเราเลยจงมีเมตตาจิตต่อพระราชาและช้างที่กำลังจะเหยียบเราเถิดแม้ควานช้างจะใส่ช้างเข้าไปหลายครั้งก็ตามแต่ด้วยอนุภาพแห่งความเมตตาช้างนั้นจึงไม่เหยียบพระราชาจึงสั่งให้เอาเสื่อลำแพนมาคลุมพวกเขาไว้เพราะคิดว่าช้างเห็นคนมากจึงไม่กล้าเหยียบพอเสื่อลำแพนมาคลุมไว้ช้างนั้นก็ยังไม่เหยียบอีกกลับเดินถอยหลังออกไปพระราชาทรงเกิดความสงสัยจึงเรียกชายหนุ่มเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็ได้ถามถึงความเป็นไปทั้งหมดในที่สุดก็ทราบความจริงว่ามัคคมานพและเพื่อนไม่ได้เป็นโจรแต่ได้ตั้งใจทำความดีมาโดยตลอดพระราชารู้สึกซาบซึ้งในคุณธรรมของพวกเขาทั้งหลายจึงทรงขอโทษที่ได้ล่วงเกินไปแล้วได้พระราชทานตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้มัคคมานพส่วนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมพร้อมทั้งบุตรและภรรยาก็ให้มาเป็นคนรับใช้ของพวกเขาและทรงได้พระราชทานช้างเชือกนั้นให้เป็นรางวัลเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพระราชามัคคมานพและพวกก็ยิ่งสร้างความดีเพิ่มขึ้นเขาจึงสร้างศาลาขึ้นกลางหมู่บ้านให้เป็นที่พักอาศัยแก่พ่อค้าและคนเดินทางภรรยาคือนางสุทันมาก็ได้ร่วมบุญด้วยการทำช่อฟ้าศาลานางสุนันทาได้สร้างสระโบกขรณีเพื่อให้คนได้ลงอาบและดื่มน้ำอย่างสบายนางสุจิตราได้สร้างสวนดอกไม้หอมทุกคนต่างก็ขนขวายในบุญอย่างเต็มที่เมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มัคคมานพก็ได้เป็นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ส่วนนางสุชาดาคิดว่าเราเป็นภรรยาของมัคคมานพเมื่อเขาทำบุญเราก็คงจะได้บุญด้วยจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำอะไรเลยละโลกแล้วได้ไปเกิดเป็นนกกระยางเพราะฉะนั้นใครทำบุญก็ได้บุญถ้าไม่ทำบุญก็ไม่เกิดเรื่องบุญบารมีนี้เราต้องสร้างเอาเองไม่มีใครทำให้ใครกันได้นะจ๊ะพวกเรานักสร้างบารมีก็เช่นเดียวกันควรเอาเยี่ยงอย่างบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนแล้วก็ตั้งใจทำความดีของเราโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแม้ใครจะไม่เห็นด้วยกับเราก็ตามจงอดทนสร้างบารมีกันต่อไปอย่าหวั่นไหวจงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเมื่อตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วจงทำให้สำเร็จอย่าท้อถอยให้เอาเป้าหมายเป็นหลักแล้วลงมือทำเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จบรรลุผลในที่สุดเพราะฉะนั้น
ตั้งแต่วัน

นี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านมันสั่งสมความดีตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่าได้ขาดฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกอริยบทไม่ว่าเราจะมีภารกิจการงานมากน้อยเพียงไรก็ตามเราจะไม่ยอมเสียโอกาสในการปฏิบัติธรรมให้ขยันนั่งธรรมะกันทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ครอบครัวของกับผมมีเชื้อสายจีนคุณพ่อคุณแม่มีลูก5คนผมเป็นลูกคนที่3คุณพ่อเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเรียนจบแค่ป.4แล้วก็มาช่วยพี่ชายคนโตค้าข้าวแต่อยู่ในฐานะแรงงานแบกข้าวสารซึ่งถูกใช้ทำงานอย่างหนักสมัยคุณพ่อแยกตัวออกมาค้าขายเองโดยค้าส่งข้าวสารและรำข้าวคุณพ่อเป็นคนขยันอดทนค้าขายเก่งมากจึงสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็วเริ่มตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุ26ปีคุณพ่อมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักและเมตตาท่านเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมายุติธรรมชอบช่วยเหลือเพื่อนและคนอื่นๆทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามต่อมาขอความช่วยเหลือจะไม่ผิดหวังกลับไปต่อมาการงานของคุณพ่อเจริญ

เอาหน้ามีโรงงานโกดังท่าเรือและที่ดินนับร้อยไร่แล้วก็ขยายไปทำธุรกิจอีกหลายอย่างเช่นทำเหมืองแร่ธุรกิจประกันภัยโรงงานยางเสื้อผ้าทหารค้าเหล็กเริ่มต้นชีวิตจากจับกังเห็นไหมจ๊ะโดยก็หุ้นกับเพื่อนๆแต่ต่อมาส่วนเหล่านั้นก็โกงคุณพ่อเราคุณพ่อเชื่อและไว้ใจเพื่อนมากเวลาเซ็นเอกสารก็ไม่ได้อ่านจึงถูกหักหลังแทบล้มละลายแม้จะประสบวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตแต่คุณพ่อก็ยังมีกำลังใจดีท่านถือคติว่าต่อให้หมดสิ้นไม่เหลืออะไรถ้ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวเราก็เริ่มสร้างใหม่ได้ท่านไปเริ่มต้นใหม่ในต่างจังหวัดต้องทำงานหนักในการสร้างโรงงานรับซื้อพืชไร่และแปรรูปจนการค้าเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทำให้กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งต่อมาโรงงานคุณพ่อก็ถูกโจรปล้นอีกแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรดำเนินกิจการมาได้4ปีธุรกิจกำลังไปได้ดีตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นในกรุงเทพวันหนึ่งหลังกลับจากโรงเรียนจู่ๆผมก็ได้รับทราบข่าวคุณพ่อผมถูกกลุ่มมือปืนบุกเข้าไปในโรงงานยิงคุณพ่อด้วยอาวุธสงครามจนเสียชีวิตแล้วก็คว้างระเบิดใส่โรงงานซ้ำอีกในพิธีสวดศพคุณพ่อมีผู้คนหลั่งไหลกันมาร่วมงานล้นหลามอย่างไม่น่าเชื่อแต่เฉพาะสมุดบัญชีรายชื่อผู้ร่วมงานศพก็ยาวเหยียดเป็นเล่มแม้แต่งานช่วยงานศพก็กองเป็นเข่งใหญ่ๆแต่แทบไม่น่าเชื่อว่าหลังผ่านพ้นวันงานศพนั้นมาคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณแม่และพวกผมไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวไปเฉพาะงานศพไปช่วยคนตายแต่คนเป็นไม่ช่วยแถมบางคนยังพูดให้เจ็บช้ำว่าจริงอยู่คุณพ่อของผมเนี่ยมีบุญคุณต่อพวกเขาแต่ว่าเมื่อพ่อผมตายไปแล้วทุกอย่างก็ควรจะเป็นอันจบกันแม้แต่พี่ชายคนโตของพ่อซึ่งอาสาว่าจะเป็นผู้ดูแลเงินช่วยทำบุญงานศพคุณพ่อผมแต่จากวันนั้นจบจนวันนี้พวกกับผมและคุณแม่ก็ยังไม่เคยได้เห็นเงินก้อนนั้นเลยเขาดูแลจนตลอดชาติถ้าแปลความหมายว่าเขาโกงแล้วตั้งแต่วันที่พ่อเสียชีวิตพี่ชายคนรองของพ่อก็อ้างว่าหากปล่อยโรงงานทิ้งไว้ไม่มีใครดูแลก็จะไม่ปลอดภัยจึงระดมบริวารลูกน้องและมือปืนไปดูแลโรงงานชั่วคราวแค่เพียงไม่เกิน3เดือนพวกเขาก็กวาดพืชผลวัตถุดิบและทรัพย์สินที่อยู่โรงงานไปเกือบหมดแม้แต่เงินในธนาคารก็เบิกจนเกลี้ยงยังปล่อยหนี้สินให้คุณแม่กับผมตามชดใช้ในเวลาต่อมาอีกด้วยพวกผมเหลือเพียงโรงงานน่าสงสารนะและที่ดินอีก1,000กว่าไร่เท่านั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์อยู่แต่เพราะความโลภเข้าครอบงำพี่ชายคนรองของพ่อก็อยากได้ไปหมดทุกอย่างวันหนึ่งขณะที่แม่ผมกลับไปดูโรงงานพี่ชายพ่อก็เรียกแม่ก็ไปคุยในออฟฟิศแต่พอคุณแม่เข้าไปเขาก็สายลูกน้องควักปืนออกมาขู่แม่ผมมาเข้าไปเซ็นโอนกรรมสิทธิ์โรงงานและที่ดิน1,000กว่าไร่นั้นแล้วขู่ว่าถ้าไม่ยอมเซ็นโอนก็ให้ก็จะยิงให้ตายเดี๋ยวนี้คุณแม่คิดแล้วตัดสินอย่าเด็ดขาดจึงตอบว่าจะยอมใครว่ายอมเมื่อกี้นี้จะยอมตายไม่ยอมเซ็นจะรักษาโรงงานและที่ดินทำกินไว้ให้ลูกๆในสุดพวกเขายอมไหมยอมล่าถอยกลับไปเห็นไหมจ๊ะหลังจากคุณแม่รอดชีวิตมาได้ต้องจัดการกับภาระหนี้สินที่พี่ชายคนรองของพ่อและลูกเขาก่อทิ้งไว้นี่ถ้าคุณแม่ต้องขายทรัพย์สินที่ดินจนเกือบหมดเหลือเพียงแค่โรงงานและบ้านที่ดินในกรุงเทพคุณแม่และผมต้องช่วยกันทำโรงงานต่อไปด้วยความหวาดกลัวเพราะพี่ขามาเสมอว่าให้ระวังตัวกลุ่มคนร้ายผู้มีอิทธิพลจะตามฆ่าคุณแม่และผมและยังถูกการแกล้งให้ร้ายจากคนท้องถิ่นและพ่อค้าโรงงานคู่แข่งผู้ที่คุณพ่อเคยช่วยเหลือเลี้ยงดูจำนวนมากต่างหนีหน้ากันไปหมดพวกเราเนี่ย

0: ได้รับการดูถูกดูหมิ่นต่างๆว่าจะไปไม่รอดแต่คุณแม่ยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมถ้าอดทนสู้ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากใครเพราะรู้ว่าถึงขอเขาก็ไม่ช่วยด้วยเหตุนี้ในช่วงเวลานั้นทำให้ผมเป็นคนมีจิตใจแข็งกร้าวพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกคนผมต้องพกปืนและอาวุธตลอดเวลาเลยในขณะนั้นใจของผมสุมไปด้วยแรงแค้นอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าต้องการล้างแค้นให้พ่อต้องการฆ่าล้างโคตรคนสั่งฆ่ากลุ่มมือปืนและผู้มีส่วนรู้เห็นทั้งหมดจะฆ่าให้หมดเลยผมได้เตรียมการอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้แม้แต่ครอบครัวผมแต่ต่อมาผมได้มีโอกาสไปกราบพระเกจิรูปหนึ่งในป่าพอผมกราบท่านพอเงยหน้าขึ้นมาท่านก็พูดกับผมว่าขอให้ละความพยาบาทอาฆาตซะในขณะนั้นใจผมสงบมากจึงรับปากท่านว่าครับผมแล้วก็เดินคอตกกลับไปที่บ้านพอไปถึงบ้านผมนึกออกตายแล้วไปรับปากทำไมผมก็โมโหตัวเองที่ไปรับปากกับท่านได้อย่างไรแต่แรกโมโหคนอื่นตอนนี้โมโหตัวเองแล้วถึงแม้ผมจะมีความแค้นมากแต่ว่าเมื่อรับปากกับพระท่านไว้แล้วก็ต้องรักษาสัจจะอีกไม่นานต่อมาผมก็ได้ทราบข่าวมือปืนเหล่านั้นก็ถูกตำรวจยิงตายบ้างติดคุกและถูกซ้อมอยู่ในคุกบ้างส่วนผู้บังการสั่งฆ่าคุณพ่อของผมก็เกิดอุบัติเหตุทำให้พิการครึ่งตัวเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนี่ทรมานมากอีกทั้งภรรยาเขาก็ไปมีชู้กับลูกน้องคนสนิทแล้วก็หอบทรัพย์สินหนีตามกันไปแล้วก็ยังทิ้งลูกไว้เขาดูแลอีกทำให้ผมระลึกได้ว่ากับผมนั้นโชคดีไม่ต้องทำบาปและคิดว่าเป็นกรรมสนองนี่คือความทุกข์ที่ยิ่งกว่าความตายเสียอีกหลังจากนั้นต่อมาผมก็มีความคิดต้องการเป็นผู้มีอิทธิพลคือผมอยากจะเป็นเจ้าพ่อและโอกาสนั้นก็เป็นของผมเพราะมีผู้ใหญ่ข้าราชการสีต่างๆผู้มีอิทธิพลนักเลงมือปืนในการสนับสนุนพรรคพวกก็มีมากขึ้นช่วงแล้วเดียวกันผมได้เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสังคมและความสนุกสนานปกติเนี่ยผมจะเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ที่ดีและดีต่อผมผู้ใหญ่ที่ดีและดีต่อผมด้วยเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีคุยง่ายเข้าคนง่ายไม่ค่อยจะถือตัวอาจารย์สอนภาษาเนี่ยชอบผมมากแต่ในนายผมลองสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนระหว่างประเทศผมไม่ได้ให้ความสนใจเลยพอได้เลือกทางชีวิตแล้วว่าจะต้องเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อให้ได้อาจารย์ก็รับแล้วกับผมยังทำตามอย่างเสียไม่ได้และได้ตั้งสัจวาจากับตนเองไว้ว่าถ้าสอบได้จริงๆจะเลิกความคิดเป็นเจ้าพ่อปิดโรงงานแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศทันทีเห็นไหมเนี่ยได้แรงกระตุ้นจากครูเห็นไหมจ๊ะแต่ผมกลับสอบผ่านไม่ได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งผมถึงกับอึ้งปนเสียใจเนี่ยเพราะไม่อยากไปเลยแต่ก็ต้องไปตามที่ให้สัจจาวาจากับตนเองเนี่ยยอมยุติทุกอย่างบินไปเรียนต่อที่อเมริการวมทั้งยอมยุติความคิดที่จะเป็นเจ้าพ่อไปโดยปริยายครับขณะที่เรียนก็ทำงานไปด้วยเพราะต้องหาเงินจ่ายค่าเรียนค่าใช้จ่ายตนเองทุกอย่างผมต้องไปทำงานในบ่อนคาสิโนการงานเจริญก้าวหน้ามากเงินดีมากทั้งที่กับผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ชอบเล่นการพนันเลยแม้ขณะทำงานในบ่อนก็ตามก็ไม่ทำหายากนะหายากมากเลยเนี่ยพอเก็บเงินได้จึงลาออกมาเปิดร้านอาหารไทยย่านเศรษฐีดารานหนังต่อมาขายร้านอาหารแล้วกลับประเทศไทยเพราะห่วงแม่แล้วก็จะได้ไปไหว้สุสาน

ชีวิตก็ขึ้นขึ้นลงลงประสบความล้มเหลวในชีวิตทุกอย่างมาโดยตลอดทั้งที่ผมทำบุญใส่บาตรทุกวันรักษาศีล5ถืออุโบสถศีลในทุกวันพระและบริจาคโลหิต60กว่าครั้งสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาทุกวันใครเห็นผมก็คิดว่าผมเนี่ยมีแต่ความสุขแต่ความจริงมีแต่ความผิดหวังในชีวิตเคยมีพระรูปหนึ่งดูดวงชะตาผมท่านบอกดวงชะตาผมเป็นดวงล้มเหลวทุกอย่างเป็นคนอาภัพทำบุญคุณคนไม่ขึ้นผมให้คำปรึกษาใครชี้แนะช่วยเหลือใครมักจะสำเร็จแต่ตัวเองกลับผิดพลาดไปหมดคำถามคุณพ่อผมทำธุรกิจใดก็ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยังหนุ่มทั้งที่จบป.4

ขาขึ้นก็มั่งมีทั้งทรัพย์และบริวารเวลาขาลงก็ถูกโกงทุกอย่างหมดสิ้นด้วยบุญใดทำให้พ่อตั้งตัวใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเหตุใดจึงต้องถูกโจรปล้นด้วยครับคุณพ่อเป็นคนมีน้ำใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ทำไมจึงถูกหักหลังและถูกฆ่าตายเมื่ออายุเพียง39ปีคุณพ่อตายแล้วไปไหนต่อมาเมื่อผมปฏิบัติสมาธิทำบุญอุทิศให้ท่านทุกวันประมาณ10ปีผมเห็นคุณพ่อมาขอบใจเพราะอะไรครับแล้วแต่เห็นคุณพ่อนั่นน่ะจริงหรือไม่ขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรครับทำไมพี่ชายของพ่อทั้งสองคนจึงโกงพ่อแล้วก็ครอบผมด้วยครับขณะนี้เสียชีวิตแล้วตายแล้วไปไหนครับบุญใดผมพบกับพระเกจิแล้วก็ละความแค้นไปอย่างกระทันหันผมเคยถูกขู่ฆ่าถูกขี้ตัวถูกดักยิงเฉียดและร่าตายหลายครั้งเป็นเพราะมีวิบากกรรมใดและที่ร่าตายทุกครั้งเพราะเหตุใดครับเหตุใดผมจึงเข้าไปคุกคลีผู้มีอิทธิพลนักเลงมือปืนนักการเมืองข้าราชการ

0: รูปหนึ่งดูดวงผมแล้วก็ทักว่าดวงชะตาชีวิตผมล้มเหลวไปทุกอย่างเป็นคนอาภัพเอาดีไม่ได้ท่านบอกว่าทำคุณคนไม่ขึ้นไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เราจะแก้ไขได้อย่างไรครับเหตุการณ์หลายครั้งที่พลิกผันชีวิตผมไม่เลิกคิดล้างแค้นเลิกคิดเป็นเฉพาะแล้วไปเรียนต่อตามประเทศเป็นเพราะบาปบุญใดส่งผมครับนี่หลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อจบป.4

ไปปล้นคนที่ชอบเอาเปรียบชาวนาชาวไร่ประเดี๋ยวทรัพย์มาแล้วก็เอามาแจกคนยากคนจนผู้ร้ายผู้ดีด้วยบุญนี้ขอบกับความขยันหมั่นเพียรในปัจจุบันบุญนี้เป็นฐานจึงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแม้จบป.4ก็ตามเห็นไหมจ๊ะจะต้องมีบุญเป็นฐานพอเวลาขาขึ้นก็มีทรัพย์และบริวารมากแต่เวลาขาลงทรัพย์ถูกโกงหมดเพราะกรรมในอดีตในชาตินั้นเองที่ไปปล้นคนรวยที่เอาเปรียบสังคมมาแจกคนจนจึงทำให้ได้ทรัพย์ที่ได้นั้นมันเจือวิบัติมาด้วยบุญปนบาปชีวิตจึงมีทั้งขาขึ้นและก็ขาลงดังกล่าวจ้ะพ่อตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ถูกโจรปล้นเพราะกรรมที่ปล้นเข้ามาหลายรอบแล้วก็มาแจกจ่ายคนยากจนหลายรอบจึงทำให้สมบัติเจอวิบัติดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อเป็นคนมีน้ำใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ถูกหักหลังและถูกฆ่าตายเพราะกรรมในอดีตที่ชาติเป็นโจรนั้นน่ะได้ปล้นฆ่าเขาเอาไว้อีกทั้งหลายครั้งก็เคยลงโทษลูกน้องที่ไปปล้นเอามาแล้วก็ยักยอกทรัพย์เป็นส่วนตัวลงโทษลูกน้องอะไม่ได้มารวมเป็นกองกลางและแบ่งทรัพย์วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเป็นสัมภเวสีร่อนเล่อยู่ที่โรงงานบ้านที่เคยอยู่อาศัยพระจายผูกพันอยู่ตรงนั้นต่อมาลูกได้ทำสมาธิและแบ่งบุญอุทิศให้ท่านถึง10ปีจึงทำให้พ่อได้มาปรากฏในสมาธิในช่วงที่จิตละเอียดนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะเห็นได้จริงตอนนี้ท่านก็ได้ไปเป็นภูมิทิวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิทิวาแห่งหนึ่งที่ห่างจากบ้านไปพอสมควรได้บุญที่ลูกทิศให้ท่านทำให้ท่านมีบ้านอาศัยมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าเป็นต้นจ้ะพี่ชายของพ่อทั้งสองคนโกงพ่อและครอบครัวเพราะเป็นกรรมในอดีตของพ่อและครอบครัวที่เคยไปปล้นเข้าไว้ดังกล่าวชาตินั้นจึงทำให้สมบัตินั้นมีวิบัติส่วนคนในครอบครัวก็มีกรรมที่เคยไปโกงพี่น้องวงศาคณาญาติในอดีตมาส่งผลกลับเป็นกรรมใหม่ของพี่ชายของพ่อทั้งสองคนเลยกรรมเก่าของพ่อและครอบครัวกรรมใหม่ของวิชาของพ่อทั้งสองคนตายแล้วก็ไปอยู่ในมหานรกเพราะผิดศีลทุกข้อเลยและจะต้องไปมหานรกหลายขุมโดยเริ่มต้นในมหานรกขุมหนึ่งก่อนที่ฆ่าคนทั้งตนเองและสั่งให้ผู้อื่นฆ่ากำลังโดนนายนิรยบาลทุบถองทำร้ายยิงซ้ำสับฟันและเผาในไฟนรกจนมอดไหม้ตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนมีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกพบพระเกจิทำให้ความแค้นหายไปด้วยคำสอนท่านเพราะบุญที่ลูกเคยคบบัณฑิตมาในอดีตได้มาส่งผลให้มาเจอพระเกจิอาจารย์องค์นั้นแล้วก็ได้รับคำสั่งสอนจากท่านจนหายแค้นใจจ้ะเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเนี่ยลูกชอบไปสนทนาธรรมกับท่านผู้รู้มีสมณะเป็นต้นเป็นประจำจนฉ่ำใจเลยอีกทั้งผังเคยชักชวนแนะนำคนให้มาสนทนาฟังธรรมจ้ะสนทนาธรรมแล้วก็มาฟังธรรมด้วยจากพระด้วยลูกเองเคยถูกขู่ฆ่าถูกจี้ตัวถูกดักยิงหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะในอดีตลูกก็เคยคบคนพาลโดยมีส่วนสนับสนุนทางอ้อมในการที่ใช้นักเลงไปทำร้ายคู่อริของเพื่อนโดยวิธีการขู่ฆ่าจี้ตัวดักยิงมาส่งผลจ้ะแต่รอดตายได้เพราะบุญที่เคยสร้างมากับหมู่คณะเนี่ยจึงทำให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวและบุญนั้นก็นำพามาให้เจอหมู่คณะนี่แหละจ้ะลูกต้องเข้าไปคุกคลีกับผู้มีอิทธิพลนักเลงมือปืนนักการเมืองข้าราชการและทำงานในบ่อนคาสิโนในขณะที่เรียนหนังสือนั้นเพราะกรรมในอดีตหลายชาติที่เคยคุกคลีคบคนพาลแบบนี้นะหลายชาติมารวมส่งผล

ทำให้มีเชื้ออันนี้ติดตัวมาคุกติดตัวมาดึงดูดให้ไปคุกคลีต่อในชาตินี้อยู่ช่วงหนึ่งจ้ะพระรูปหนึ่งดูดวงชะตาและพยากรณ์ว่าดวงชะตาชีวิตล้มเหลวไปทุกอย่างเป็นคนอาภัพเอาดีไม่ได้ทำคุณคนไม่คืนนั้นก็มีส่วนจริงบ้างแต่ไม่ทั้งหมดหรอกเพราะลูกก็มีทั้งวิบากกรรมทำบาปแล้วก็มีบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้ด้วยจ้ะดังนั้นเมื่อบาปส่งผลก็จะเป็นดังนั้นแต่ถ้าบุญส่งผลก็จะตรงกันข้ามกันจะแก้ไขก็ให้ลูกทำบุญในปัจจุบันนี้ให้มากๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นบ่อยๆแล้วติดฐานจิตให้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็รวยเร็วรวยแรงรวยรวดจ้ะชีวิตของเรามันอยู่ที่เราที่จะลิขิตจ้ะขึ้นอยู่กับเราเหตุการณ์หลายครั้งที่ทำให้ชีวิตพลิกผันให้เลิกคิดล้างแค้นเลิกคิดเป็นเจ้าพ่อแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นเพราะบุญที่ลูกเคยคบบัณฑิตคบสมณะบุญที่เคยฟังธรรมบุญที่เคยชวนคนมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นผู้นำบุญเป็นญาติกัลยาณมิตรและบุญที่ทำกับหมู่คณะมารวมส่งผลจ้ะเรียกว่าบุญคอยดูแลรักษาลูกจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

จะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ล่าวคำถวายปัจจัย4และยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธัญญาทิพย์วงไวดียิ่งหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมะเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุภัตราช่วงเจริญชัยขอเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: คีลานะเภสัชชานิ
1: คีลานะเภสัชชานิ
4: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโน

0: ยามะ
1: โพโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านพระบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสมาทานศีลรักษาศีลถวายภัตตาหารปัจจัยสี่และยารักษาโรคเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายธรรมดาต้นไม้ใหญ่ในป่าย่อมไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฉันใดท่านทานบดีผู้มีจิตมุ่งมั่นในการสั่งสมบุญก็ย่อมไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคในการให้ทานฉันนั้นท่านทานบดีได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอย่างบัณฑิตในการก่อนได้สละทรัพย์

0: อันหาไม่ได้ความยากลำบากเปลี่ยนจากโลกิยทรัพย์มาเป็นอริยทรัพย์คือบุญด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตปัจจัยสี่และยารักษาโรคมาถวายแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสโดยหวังเอาบุญเป็นที่ตั้งบุญนี้ย่อมเป็นที่พึ่งติดตัวไปในภพเบื้องหน้าดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดมีจิตผ่องใสให้อาหารด้วยศรัทธาอาหารนั้นย่อมพนอเขาทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงนำความตระหนี่ออกไปเสียพึงข่มความตระหนี่ซึ่งเป็นตัวมลทินแล้วให้ทานเพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ในโลกหน้าคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารปัจจัยสี่และจะรักษาโรคเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพวณีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลได้รับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ทูเรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานธรรมบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: สำหรับตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขออนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
1: สาธุค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมทาง GBN by DMC ค่ะได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็เลือกรับชมได้ตามความต้องการกดไอคอนต่างๆที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอที่เว็บไซต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะเมื่อกดไปแล้วก็จะลิงก์ไปที่ระบบออนไลน์แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งเมื่อติดตามรับชมแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหรือว่าส่งช่องทางในการติดตามรับชมในการสั่งสมบุญแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันและอย่าลืมนะคะในช่วงเดือนนี้เราขอเรียนเชิญแฟนคลับ FC นะคะที่ติดตามรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แสดงความคิดเห็นกันแล้วติดแฮชแท็กกันมาค่ะ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะ
0: ใช่ครับแล้วสามารถสอบถามรายละเอียดของการ

0: ร่วมบุญครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916หรือสามารถร่วมบุญออนไลน์ครับได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ครับชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือได้ทางเว็บไซต์ครับ donate.dkcmen.org หรือ1ช่องทางที่ง่ายๆเลยก็คือทาง LINE OA ครับsign ครับดัมมกายาครับซึ่งต้องบอกว่านะครับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญก็ง่ายมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบุญนะคะที่เราจะเชิญชวนคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวดในปีนี้นะคะ 8,739,109,109 จบค่ะเราจะฉลองชัยชิตังเมกันในวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569นะคะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อได้แน่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามรับชมคงได้สวดกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่สวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดกันเข้ามานะคะที่เว็บไซต์ forbiteworld.com ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วขอเรียนเชิญครับ เข้าร่วมกับโครงการอุปสมบทบูชาธรรมครับมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2569ซึ่งอบรมครับระหว่างวันที่27พฤศจิกายน69นี้นะครับถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ2570นะครับพิธีบรรพชาและอุปสมบทครับจะจัดในวันที่3ถึง5ธันวาคมนี้นะครับสามารถสมัครแล้วก็สอบถามได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือทาง LINE ID ครับ @dhammakaya หรือหมายเลขโทรศัพท์028311234ครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมค่ะคุณพีระเมธอริยะกุศลสุทธิและดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าววันนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ที่จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการมาร่วมโครงการนี้เพื่อเตรียมตัวไปรับบุญช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดจันทบุรีเราไปติดตามรับชมรายงานและบทสัมภาษณ์พร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานาน
2: แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ดี

สวัสดีค่ะพนิตาเลือดสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

อยู่วัดสมณารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องวันฝ่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัด

0: างวัดได้เงินเอาไปทนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไงเราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากอ่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: ชื่อประเทืองประเทืองจรกาค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนๆข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งกาญเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนว่ามันดีทุกอย่างอ่ะดีสำหรับที่ว่าท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะดีจริงอาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะหนึ่งใจสงบขึ้นแล้วก็ละความโกรธลงความเกลียดลงจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ว่าน้อยใจอะไรต่างๆกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้วคือปล่อยอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้ไปหลายอย่างที่ว่ารับจากนี่ไปนะทำให้เราจิตใจสงบลงนับว่าเฉพาะความคิดอ่ะดีมากเลยค่ะไม่เคยเจอเป็นอย่างนี้มาก่อนที่วัดธรรมกายเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะใจศรัทธามากอยากจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าให้เคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
0: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะทนุบำรุงวัดของตัวเองมันจะเป็นกองทุนหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับชุมชนรอบข้างก็สามารถที่จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งก็การทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นกองบุญรวมใหญ่ตัวเราเองอ่ะเราจะไปทอดคนเดียว 30,000 วัดเนี่ยเราโอกาสที่จะไปทำยากแต่ถ้าเราร่วมบุญแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไป

กระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปเรานึกถึงเมื่อไรเราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญเก่าที่เราสะสมมาด้วยแล้วมันมาต่อยอดในชีวิตเรามันสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกวาระหนึ่งของจิตเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาเนี่ยมีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันหนึ่งพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพานแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีจัดโครงการดีๆอย่างนี้สู่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญในครั้งนี้และขอให้ท่านจัดแบบนี้สืบต่อไปนะคะสาธุค่ะ

พอขออำนาจแห่งบารมีที่หลวงพ่อนั้นได้สั่งสมและขออำนาจแห่งกุศลพระเจ้ารัตนตรัยให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มใสของคณะ

อันปัจจัยทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100 ปีเป็นที่ตั้งเราขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและการอันดีของพระเดชพระคุณในครั้งนี้ครับผม

ขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคงจำได้เมื่อวันสมาธิโลกปีพุทธศักราช2569เราได้รับฟังสุนทรพจน์จากผู้แทนของเปลี่ยนธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2569ต้องบอกว่าไพเราะจับใจแล้วก็ปลื้มปิติกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นนาคหลวงแล้วก็เป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยนะครับได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคนะครับแล้วก็เป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยก็มาอยู่ในรายการแล้วนะครับท่านจะมาเล่าประสบการณ์และสิ่งที่ประทับใจในการสร้างบารมีนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับพบกับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ครับเจริญพร
0: ก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ครับก็หลวงพี่ชื่อพระมหาเจษฎาธรรมเมธีก็เป็นคนภูมิลำเนาคือจังหวัดร้อยเอ็ด
0: เจ้าค่ะ
2: ครับอำเภอสุวรรณภูมิเดิมทีพ่อแม่ครอบครัวเงี้ยก็เข้าวัดอยู่แถวบ้านอยู่แล้วทำบุญเป็นปกติ
1: ครับ
2: ครับวันพระหรืออะไรเงี้ยก็จะพาไปทำบุญที่วัดไปแล้วก็ด้วยเราเป็นเด็กเนาะแล้วก็ไปเล่นส่วนบ้างพอถึงเวลาเขาทำกิจกรรมกันเสร็จเราก็ไปช่วยพระอาจารย์ถูวัดกวาดศาลากวาดลานวัด
1: ครับ
2: ครับคอยอุปถัมภ์ดูแลพระประมาณนี
1: ้แล้วก็แบบไปทุกวันหรือว่าไปเป็นช่วงจังหวะวันพระวันอะไรไหมครับ
2: ใช่ก็ไปบ่อยๆครับ
1: ไปบ่อยๆ
2: อาจจะไม่ได้ทุกวันก็ไปบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะวันพระวันที่มีกิจกรรม
1: แล้วตอนนั้นมีสัญญาอะไรยังครับว่าเหมือนกับโตไปอยากจะบวชอยากจะเป็นพระอยู่ใน

0: พระพุทธศาสนาแบบนี้อะไรเงี้ย
1: ก็คุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับพุทธศาสนา
0: ครับ
1: แล้วก็มีประเพณีของเป็นคนอีสานเนาะก็จะมีประเพณีประจำพื้นถิ่นพื้นที่ท้องถิ่นก็จะมีบุญมีงานอะไรเงี้ยปกติก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในสายตาตลอดตั้งแต่เด็กครับผม

0: ในช่วงที่เรียนจบป.สาม
1: ครับ
0: ก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาไปบวชบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้าน
1: ครับ
0: แม่เราก็ไปเห็นว่าเออนี่เพื่อนเราเนาะบวชแล้วนะ
1: เ
0: ราไม่บวชบ้างเหรออะไรอย่างนี้
1: ครับ
0: แล้วก็เลยโอเคได้บวชก็บวช
1: ครับ
0: ก็เลยไปบวชบวชอยู่นั้นก็ไปใหม่ๆก็ยังสวดมนต์ไม่ได้พระอาจารย์ก็ให้สวดมนต์สวดบทแรกคือยะถา
1: ให้พรเลยนะ
0: ให้พรให้ท่องบทให้พรก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฉันครับก็ท่องบทยถาเนี่ยเป็นบทแรกเราก็ไม่เคยท่องหนังสือมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือแค่เรียนแค่อะไรปกติ
1: ครับ
0: พอถึงเวลาท่านให้ท่องท่านก็บอกว่าไปท่องมานะบทยถาไปให้พรโยม
1: ครับ
0: ผมก็ลองไปท่องดูอ่านๆดูเอ๊ะทำไมมันจำไม่ได้ทีพระอาจารย์ก็บอกว่าท่องไปเถอะท่องไปเรื่อยๆท่องไปท่องไปมันก็เริ่มง่วงอาจารย์บอกนี่ดีแล้วท่องไปจนมันหลับแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจำได้แน่นอน
1: จำได้เลย
0: เราก็ท่องไปอย่างที่อาจารย์ว่านะท่องไปแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาเอ้ยมันจําได
1: ้
0: มันก็จำได้จริงพอวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์นั่นก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ในบอกญาติโยมที่มาทําบุญเดี๋ยววันนี้สมณเณรจะนําให้พรโอ้โหทุกคนมองมาเต็มเลยทั้งศาลาจับจ้องมาที่เราคนเดียว
1: ครับ
0: โอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นเลย
1: พระกี่รูปครับตอนนั้น
0: พระภิกษุที่อยู่ในวัดประมาณสัก7-8รูป
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: แล้วมีสามเณรก็มีพระอาจารย์องค์เดียว
0: มีผมแล้วก็เพื่อนอีกรูปหนึ่งที่ก็บวช
1: ไม่ได้บวชเป็นโครงการอะไรก็บวชเหมือนกับวัดทั่วไป
0: ใช่

0: มาธิ
1: ครับแล้วมีนั่งสมาธิด้วยวัดแถวบ้าน
0: ใช่ครับก็หลังจากทำวัดเสร็จก็จะนั่งสมาธิ
1: ครับ
0: ตื่นเช้ามาก็ทำวัดสวดมนต์ก็ไปเมตตาบาตรกล
1: ับ
0: มาก็จิตวัดก็วนประมาณนี
1: ้ก็เหมือนกับที่วัดเราเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกัน
1: ครับแล้วเส้นทางที่ไปบวชเป็นสามเณรธรรมทายาทของศูนย์นี้เป็นยังไงครับ
0: ก็พอบวชปีแรกจบรู้สึกว่ามีความผูกพันกับการได้เรามาบวช
1: ทุกปีไหมฮะจากป.3
0: ก็ตั้งแต่ป.3พอจบป.3เสร็จก
1: ็ป.4ป.5ป .6 นี
0: ้ก็บวชทุกปีเลย
1: ทุกปีเลย
0: ใช่ครับจนกระทั่งจบป .6
1: ที่วัดเดิม
0: ก็ย้ายปีที่2ก็ย้ายไปอีกวัดหนึ่งไกลจากบ้านไปนิดนึง
1: ทำไมอะ
0: ครับตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าแม่บอกว่าเนี่ยเป็นวัดป่านะ
1: เ
0: ดิมทีตอนนั้นยังไม่ใช่วัดจะเป็นที่พักสงฆ
1: ์
0: เพิ่งสร้างใหม
1: ่
0: ครับแล้วก็แม่ก็บอกให้ลองไปดูแต่ตรงนั้นฉันมือเดียวนะผมก็เลยได้ไปลองดู
1: ป.4เองเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับจบป .4 มา
1: แต่ว่าโยมแม่นี่ท่านก็แบบแสวงหาสนับสนุน
0: สนับสนุนเต็มที่ครับ
2: และพระอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธด้วย
0: ไม่ปฏิเสธเลยครับ
1: ครับไกลไปอีกหน่อย
0: ไกลไปอีกนิดนึงก็ไปอยู่พอจบปีนั้น
1: ครับ
0: ปีต่อมาไปบวชที่วัดที่ไกลออกไปอีกแต่เป็นโครงการของวัดพระธรรมกายไปใช้พื้นที่ของวัดในท้องถิ่นในพื้นที
1: ่ซึ่งโยมแม่ทราบไหมครับ
0: โยมแม่ก็ชวนให้ไป
1: เพราะโยมแม่มาวัดพระธรรมกายอยู่แล้ว
0: ยังไม่ได้เข้าวัด
1: ยังไม่เข้าวัด
0: ก็มีโครงการพระอาจารย์ท่านก็ไปชวนบวชตามหมู่บ้านแล้วก็ไปขอใช้พื้นที่ของวัดแล้วก็เพื่อจัดโครงการบวชเป็นภาคฤดูร้อนก
1: ็
0: คือรวมกันหลายๆคนสามเณรชวนเยาวชนอย่างเงี้ยมาบวชแล้วก็จัดโครงการก็พอไปบวชตอนนั้นเนี่ยได้นั่งสมาธิเยอะสวดมนต์เยอะได้รับบุญแล้วก็ได้ฝึกตัวเองอ่ะตามแนวของวัดพระธรรมกายก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ดีตรงที่ว่ามีเพื่อนเยอะก็เลยติดใจว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าท่
1: า
0: ปีต่อมาจบป.6พระอาจารย์ท่านย้ายไปอีกที่หนึ่งห่างออกไปอีกโอ้ไกลมากเลยคราวนี้ก็บอกโยมแม่ไปปีนี้จะไปก็ตามไปอยู่ก็ไปบวชกับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพอแล้วบวชไปได้สักพักหนึ่งท่านก็ชวนให้ไปบวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายไห
1: ม
0: ที่นั่นดูแลอย่างดีนะพ่อแม่ยังต้องออกไปทำงานแต่ที่วัดเนี่ยพระพี่เลี้ยงดูแลอย่างดี24ชั่วโมง
1: โ
0: อ้ก็ผมก็โอเคได้ก็ไม่ได้ขัดก็พอผมตกลงโยมพ่อโยมแม่ก็อนุโมทนา
1: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
0: แล้วก็พอวันที่22เมษา
1: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัด
1: ครับ
0: พระอาจารย์นั่นก็จูงมือไปถือย่ามใบหนึ่ง
1: โยมพ่อโยมแม่มาด้วยไหม
0: ก็วันนั้นโยมพ่อไม่มาโยมแม่ก็ไม่มา
1: อ๋อครับ
0: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด
1: ตอนนั้นบวชยังครับ
0: ตอนนั้นเป็นเนร

0: ใช่ครับเป็นสามเณรใหม่ของพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด21
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็พอบวชสมัครเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ท่านก็กลับแล้วก็อยู่ต่อก็อยู่จนถึงวันนี
1: ้ก็คือท่านก็ปล่อยเลย
0: ครับก
1: ็ปล่อยวันที่นั่น
0: เจอใช่ครับ
1: โอ้
0: โยมพ่อโยมแม่ก็ช่วงแรกๆปีแรกก็ไม่มาเลย
1: แต่ก็ไม่ต้องบวชใหม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือบวชตั้งแต่วันมาเป็นสามเณรตอนนั้นก็อยู่มาตลอดเลย
0: ก็อยู่มา
1: เรื่อยมาเลย
0: บวชเป็นพระเลย
2: ค่ะพระอาจารย์เห็นอะไรทุกๆครั้งเลยที่ไม่เคยปฏิเสธโยมแม่เลยอะค่ะในเรื่องของการบวชโยมแม่ให้บวชก็บวชหรือพระอาจารย์พอมาบวชแล้วรู้สึกประทับใจอะไรอย่างไรจึงบวชทุกๆครั้งทุกๆปีเลยเจ้าค่ะ
0: ก็โยมแม่ปีแรกก็มาขอให้บวชเพราะว่าเห็นเพื่อนบวช
2: ค่ะ
0: ผมก็ตกลงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก
2: ็
0: โยมแม่บอกขอให้บวชก็บวชแล้วก็ปีที่สองก็มันคุ้นแล้วก็คุ้นกับการบวชสามเณรพอปิดเทอมมันไม่ได้ทำอะไรก็ไปบวชซะดีกว่า
2: คือมีเพื่อนด้วย
0: มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนบวชด้วยโดยเฉพาะปีที่3ไปเจอของวัดพระธรรมกายโครงการก็สนุกเพราะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็เลยติดใจปีต่อมาก็มาบวชจบป.6พระอาจารย์ก็ชวนมาบวชที่วัด
1: กระบวนการหรือว่าขั้นตอนตั้งแต่มาเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายเห็นว่าเริ่มต้นก็ต้องท่องไวยากรณ์ของพระอาจารย์เริ่มตอนไหน
0: ก็มาเริ่มท่องไวยากรณ์ตั้งแต่ปีแรกหลังจากที่สอบนักธรรมตรีเสร็จ
1: อ๋อครับ
0: ก็คือช่วงแรกก่อนที่จะท่องไวยากรณ์ก็จะมีท่องนวโกวาท
1: ครับ
0: เรียนนักธรรมตรีพอสอบนักธรรมตรีเสร็จก็เริ่มท่องไวยากรณ์ครับช่วงนั้นปี59พอดี
1: คือถ้าจะเรียนบาลีได้ต้องเรียนนักธรรมมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ตรีก็ได้ถึงหรือต้องเอกถึง
0: อย่างน้อยก็นักธรรมตรีครับ
1: นักธรรมตรีก็สามารถเรียนบาลีได้แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็สามารถสอบได้ด้วย
0: ครับ
1: ของพระอาจารย์พอเข้ามาก็กี่เดือนนะครับที่ได้ไวยากรณ
0: ์ก็รวมเวลาท่องในประมาณ4เดือน
1: 4เดือนโห
0: ก็ใช้เวลามากพอสมควร
1: แต่พระอาจารย์ให้ปีหนึ่งเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับก็ท่องกันทั้งปีเลยครับ
1: โอ้แต่ว่าพระอาจารย์4เดือนก็ได้แล้ว
0: ครับ
1: แบบท่องจนหลับไปแล้วตื่นมาก็ได้เลย
0: ใช้หลักสูตรเดิม
1: หลักสูตรเดิม
0: ใช่ก็อาศัยว่าเราก็ท่องให้เห็นบ่อยๆจำบ่อยๆแล้วก็ได้เองก็เป็นกำลังใจเผื่อใครที่กำลังท่องไวยากรณ
1: ์แล้วต้องไปตามเสาไฟต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอนก่อนต
2: ื
1: ่นที่หลังอะไรเงี้ย
0: ช่วงนั้นนี่กลางคืนนี่ตรงไหนมีไฟตอนนั้นมีเนนต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าในกุฏิปิดไฟ
2: ครับ
0: ข้างนอกตามสายไฟฟ้านี่ต้องมีเนนประจำเกาะไปคนละเสาคนละเสาประมาณนี้คือ
1: ก็เป็นบรรยากาศเลย
0: เป็นบรรยากาศให้กันและกัน
1: ไม่ต้องกลัวอะไรใดๆเพราะมีสามเณรไปอยู่แล้ว
0: มีเนรประจำสองไฟฟ้าแน่นอน
1: ครับแล้วก็ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเป็นไงฮะ
0: ก็ผมพอหลังจากที่ทรงไวยากรณ์ได้พระอาจารย์ก็บรรจุชื่อเข้าไปให้ไปต่อแถวรับดวงแก้วช่วงนั้นก็ซ้อมกันพอดีผมก็ไปต่อท้าย
1: ครับ
0: ไปรับกับหลวงพ่อทัตตาชีโว
1: ครับ
0: ผมก็เป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของผู้ชายก
1: ็
0: คือต้องอาศัยว่าต้องมีความเพียรต้องท่องไวยากรณ์ต้องแสดงถึงความภาคเพียรไม่ย่อท้อเพราะว่าท่องหนังสือนี่หลายร้อยหน้า
1: ครับถ้าพอเป็นเล่มเลย
0: ใช่ครับผมสี่เล่มไวยากรณ
1: ์แล้วก็ได้รับก่อนเพื่อนเลยถูกไหมฮะเพราะเพื่อนก็ยังไม่ได้ท่องกันยังไม่กี่วันเนี่ย
0: ก็รับ
1: หรือว่าเป็นปี
0: ใช่ครับในแต่ละปี
1: รวบรวมมาไว้แล้วก็ไปรับพร้อมกัน
0: ใช่ครับผม
1: ครับแล้วก็ตอนนั้นก็พอหลังจากได้ไวยากรณ์แล้วก็สอบ1 2สอบผ่านมาทุกปี
0: ก็พอท่องไวยากรณ์ไปด้วยแล้วก็พอท่องได้เล่มแรก2เล่มประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: เล่ม1เล่ม2ก็เริ่มเรียนไวยากรณ
1: ์ครับ
0: แล้วเริ่มเรียนกับอาจารย์ก็เรียนมาเรื่อยๆจริงๆภาษาบาลีนี่ก็คือทุกคนที่เป็นคนไทยเนาะ
1: ครับ
0: คนไทยหรือชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่ก็พอมาเริ่มเรียนจริงๆอ่ะเพื่อจะให้เข้าใจภาษามันก็ถือว่าเป็นของใหม
1: ่ครับ
0: ก็ต้องเริ่มเรียนกันใหม่ก็อาศัยว่าท่องเอาต้องอาศัยความคุ้นเคยท่องบ่อยๆจำบ่อย
1: ๆครับ
0: อาศัยมันอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนก็ถึงเข้าใจจริงๆถ้าผมรู้สึกว่าประโยชน์

0: ผู้ที่จะเริ่มเรียนไหมครับ
1: ครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่ต้องใส่ใจไวยากรณ์แล้วก็วิธีการใช้ไวยากรณ์หลักการแปล
0: ครับ
1: ถ้าดําเนินประโยคเดินประโยคแปลเองได้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสผ่านแล้วแล้วก็อาศัยว่าอ่านหนังสือให้ครบจบทั้งเล่ม
0: ครับ
1: ครับผมอ่านได้แล้วหลายรอบยิ่งดี
0: ค่ะเขามีสูตรเป็นกี่รอบนะครับที่หลวงพ่อให้เนี่ย
1: ก็532
0: 532
1: คือ5คืออ่านเล่น
0: อ่
1: านเล่นๆไปก่อน
0: คืออ่านให้ครบ
1: ใช่ครับ
0: อ่านไปรอบนึงอ่ะไม่ต้องจดไม่ต้องจำ
1: ใช่ครับอ่านเล่น
0: ๆผ่านตาไป
1: ใช่ครับ
0: 5รอบ
1: คุ้นๆก่อน
0: ให้คุ้น
1: ๆแล้วพออ่านมาจริงๆนี่คือ3รอบ
0: อ๋ออ่านจริงๆนี่คือต้องเข้าใจแล้ว
1: ครับต้องอ่านเอาเก็บรายละเอียดนี่3รอบ
0: ครับ
1: แล้วก็อีก2รอบเอาไว้ทบทวน
0: โอ้โหนี่คือทั้งปีใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: 532
1: นี่คือเบื้องต้น
0: โอ้
1: เผื่อบางรูปพระอาจารย์บางรูปนี่บูชาธรรมหลวงพ่ออะไรเงี้ยหลวงพ่ออายุ80ปีสมมติหลวงพ่อ80
0: ครับ
1: ก็บูชาธรรมหลวงพ่อ80รอบ
0: โอ
1: ้มันตัวอย่าง
0: เยอะขนาดนั้น
1: ใช่ครับก็คือดูกันทั้งวันทั้งคืน
0: แล้วเก่งกับไม่เก่งนี่พระอาจารย์แนะนำแบบไหนฮะที่เขาเก่งๆข้อสอบกันกับไม่เก่งเนี่ย
1: ถ้าอ่านจบหลายๆรอบคือถ้าเปิดตรงไหนแล้วแปลได้อะไม่ต้องเก่งหรอกครับได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร
2: ์
1: ก็ต้องอาศัยว่าตรงนี้น่าออก
0: หน้าออก
1: ก็ดูเน้นไปนิดนึง
0: มีสัญญาณไหมครับจากพระอาจารย์ที่ติว
1: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลยครับ
1: ตรงไหนจะออกได้หมด
0: โอ้แล้วตอนที่พระอาจารย์สอบนี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบ Amazing มาแบบมาโดยไม่ได้คาดหมายอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะข้อสอบ
1: ก็อ่านครบแล้วก็ไม่ได้
0: ตกใจอะไร
1: ไม่ได้ตกใจอะไร
2: ก็คือผ่านทุกประโยคมั้ยเจ้าค่ะมีซ่อมมั้ยคะ
1: ก็มีซ่อมประโยค4แล้วก็ไม่ผ่านด้วยก็คือเป็นประโยคเขาบอกว่าเป็นประโยคพักผ่อน
0: ประโยค
1: หนังสือน้อย
2: ค่ะ
1: ก็พักไป1ปี
0: แต่การสอบมันการตื่นเต้นนี่มันก็ทำให้เราพลาดได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: มิ้นก็ต้องมีสติต่อเวลาว่าต้องทำใจให้มันสบายๆยังไงเราทำได้แน่ๆ
1: ใช่ถ้าสำหรับตัวผมเองก็มีเทคนิคนิดหน่อยก็คือพอพระอาจารย์ท่านแจกข้อสอบแล้วก็ปิดไปก่อน
0: อย่าเพิ่งเปิด
1: นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: วันนี้เราจะมาสอบเราข้ามาข้าสอบข้าจะชนะก็นึกในใจแล้วก็เปิดข้อสอบออกมาโอ้ตรง
0: ตรงที่เราคิดว่าทำได้แน่ๆ
1: ได
0: ้
1: พอทำได้ก็ลุยทำเลยแล้วก็อย่าประมาทว่าเออนี่มันตรงแล้วก็เขียนไม่ดูรายละเอียดให้ดีก็มีโอกาส
0: ลายมือสำคัญไหมครับเห็นบอกต้องคัดด้วยถ้าเขียนลายมืออ่านไม่ออกอาจารย์พระอาจารย์ที่ตรวจท่านก็จะไม่เมตตา
1: ใช่ครับ
0: เป็นอย่างนั้นไหมครับ
1: โอ้ลูกผู้ชายนี่ลายมือต้องสวย
0: โอ้
1: โดยเฉพาะลูกผู้ชายที่บวชเป็นพระมหาปริญญาต้องลายมือสวย
0: โอ้ครับ
1: ฉะนั้นเรื่องลายมือต้องได
0: ้ต้องคัดไปก่อน
1: ต้อง
0: ฝึกต้องคัดไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: ได้ประโยค3เรียกว่าเป็นมหาตั้งแต่ยาววัยเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ปีก็เมื่อประมาณ13 14เองพระอาจารย์ก็ได้เป็นพระมหาละ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ยังเป็นไม่ได้เป็นพระแค่เป็นมหาสามเณรมหา
1: ใช่ต้องบอกว่าเป็นสามเณรปริญญา
0: สามเณรปริญญาโอ้แล้วไปรับพัดที่ไหนครับตอนนั้นจำได้ไหมครับประโยค3
1: วัด
0: อยุธยาหรือว่านครปฐมครับจะรับ2ที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับทั้งวัดอะไร
0: วัดไร่ขิง
1: ไม่ใช่ครับ
0: หรือไม่เป็นไรแต่ก็รับมาตอนนั้นยุ่มพ่อยุ่มแม่ไปไหมครับไปมุทิตา
1: ไม่ได้ไปด้วยครับ
0: ไม่ได้ไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วตอนป.6อะครับท่านไปไหม
1: ตอนป.6ก็ไปด้วย
0: โอ้
1: ก็ไปแปด
0: รุ่นพระอาจารย์นี้ได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังไหมครับยมพ่อยมแม
1: ่ก็ไปอยู่ข้าง
0: วัดมหาธาตุ
1: ใช่ครับก็ไปคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกมาก็ถ่ายรูปฉลองกัน
0: ปลื้มยังไงบ้างครับท่าน
1: ปลื้มเลยเหงื่อไหลเลย
2: เพราะว่าท่านสนับสนุนพระอาจารย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยนะคะในการ
1: ใช่ก็คอยดูแลมาตลอด
0: ดูใบหน้าโยมแม่คงจะปลื้มสุดๆเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ชวนให้บวชเลย
2: ไม่ปฏิเสธสักครั้งเลย
0: ก็จนแบบบวชเรียนมาก็แบบไม่ผิดหวังสำหรับโยมแม่นะครับคว้าเอาประโยค6มาให้ชื่นชมแล้วแถมยังได้รับจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
1: ใช่ครับ
0: เป็นไงสำหรับพระอาจารย์เองจริงๆรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือว่ารับพัดจากในหลวงเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกียรติสูง

0: สุดอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ปลื้มปิติแล้วก็ตื่นเต้นพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมครับ
1: โอ้ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้มันจะมีสักกี่คนที่ได้ไปยืนตรงนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็

0: ก็มองดูย้อนกลับมามองดูที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องปรับรูปความเพียรอย่างหนัก
1: ครับ
0: ต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน
2: ค่ะ
0: ใช้เวลาคุกคลีอยู่กับการเรียนบาลี
1: ครับ
0: ผ่านมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผลผลิตออกดอกออกผลเป็นผลผลิตของพระบาลี
2: ค่ะ
0: ของความเพียรที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกรู้สึกภูมิใจหายเหนื่อย
1: ครับ
0: หายเหนื่อยในปีนี้ไปลุยกับปีหน้าน
2: ี่แหละค่ะกำลังจะถามต่อหรือว่ายังไม่จบมี7มี8มี9อย่างเงี้ยพระอาจารย์พอจบ6แล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพระอาจารย์แล้วด้วยอย่างหนึ่งที่ได้เข้าวังใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แต่7 8 9ต่อไปพระอาจารย์มีการวางแผนยังไงบ้างเจ้าคะในเรื่องของการเรียนและจะคว้าชัยปริญญาทํา9ประโยคให้สําเร็จอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็พอหลังจากที่ได้ประโยค6มันก็เกินครึ่งทางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: พอต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาประโยค9ให้ได
1: ้
0: เพราะว่าเราไม่ได้มากันเล่น
2: ๆ
0: มากันก็ถ้าเรียนก็ต้องเรียนให้สุดเรียนก็ต้องจบจบประโยค9ฉะนั้นก็จะเป็นหยุดกลางทางก็ต้องลุยต่อก็ต้องทบทวนไวยากรณ์เพราะไวยากรณ์ใช้ให้ต้นจนถึงประโยคเก้าก็ต้องทบทวนไวยากรณ
2: ์มีไปติวที่ไหนเป็นพิเศษไหมเจ้าคะ
0: ก็ถ้าไปติวเนี่ยช่วงประโยคหกไปติวที่ชาเชิงเซา
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปติวแล้วก็อ่านหนังสือเข้มข้นเป็นพิเศษพระอาจารย์ก็ช่วยออกปัญหาให้เขียนออกข้อสอบให้เขียนแล้วก็มาเฉลยกัน
2: ค่ะ
0: ก็ทำอย่างนี้วนๆไป
1: แต่ปท9ขององค์อื่นก็เข้าใจได้ว่ายากแล้วก็ต้องมุ่งมั่นเรียกว่าให้ขวายคว้าออกมาให้ได้แต่ของพระอาจารย์เนี่ยเป็นความหวังหมู่บ้านเป็นความหวังของวัดเป็นความหวังของหมู่คณะเพราะว่าจะต้องคว้านาคหลวงมาด้วยเพราะตอนนั้นนี่จะเป็นสามเณรที่ได้สามเณรปริญญาใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้นาคหลวงเนี่ยพระอาจารย์เองกดดันหรือว่าเป็นแรงผลักดัน
0: ต้องบอกว่าทั้งคู่เลยคือทั้งเป็นความกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักดัน
1: ครับ
0: เป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจ
0: เป็นกำลังใจที่แล้วก็เป็นความคิดว่าจะต้องเอาให้ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าทุกคนก็รอคอยแล้วพอได้เนี่ยมันก็จะเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตนเองวงตระกูลแล้วก็หมู่คณะของหลวงพ่อด้วยก็ต้องเอาให้ได
1: ้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือนาคหลวงนี่ก็มีไม่กี่รูปนะครับของวัดเรานี่ของพระอาจารย์เป็นรูปที่เท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้จะเป็นรูปที่13ครับ
1: รูปที่13
0: ครับผม
1: แล้วก็คว้ามาด้วยความภาคภูมิใจด้วยคือจริงๆแล้วพระอาจารย์บอกว่าพักผ่อนตอนประโยค4
0: ครับ
1: แล้วจากนั้นมาก็ไม่พักเลย
0: ไม่พักเลยรวดเดียว
1: รวดเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าพักอีกรวดนึงก็จะไม่ได้นาคหลวงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คือประโยค9ได้แน่แต่ว่านาคหลวงจะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแต่ก็ไม่พักเลยได้ยาวมาเลยก็เรียกว่าชิวๆมาตั้งแต่ประโยค5 6 7 8ซึ่งที่หลายๆพระอาจารย์หลายๆรูปท่านก็มีพลาดตรงนี้บ้างเนี่ยพระอาจารย์ก็ไม่พลาดเลยมีเทคนิคอะไรไหมคร
0: ับ ก็คือต้องเห็นภาพตัวเองก่อนว่า
1: ครับ
0: ปีนี้เราเรียนสมมติเรียนประโยค6ปีนี้เราต้องได้ประโยค6
1: ครับ
0: ต้องมีภาพในใจแล้วเราก็มาดูหนังสือที่เราต้องเรียนน่ะเพื่อจะสอบให้ผ่านคือเล่มไหน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูเล่มนั้นดูให้มีความรู้สึกว่าถ้าออกตรงไหนมาเนี่ยต้องทำได้ทุกที
2: ่
0: ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถือว่าชัยชนะได้ครึ่งหนึ่งแหละ
2: พระอาจารย์ต้องดูหนังสือหนักมากนะคะ
1: มีไหมครับที่เจอข้อสอบแล้วโอ้เรา
2: ฉลุย
1: จะได้ไหมอะไรอย่างนี
2: ้หรือว่า
1: หรือมีแบบหวั่นๆไหมครั้งปีนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ก็ถ้าสำหรับปีที่มั่นใจจริงๆคือประโยค5
1: ประโยค5
0: เราเรียนมาทั้งปีพระอาจารย์ทั้งกระสอบ
1: เราก็เพิ่งพลาดไปแล้วก็มีรู้สึกมีบาดแผลเล็กน้อย
0: ใช่ก็เป็นกำลังใจ
1: กำลังใจ
0: ครับผมก็พระอาจารย์ท่านก็สอนหลักการมาวิธีการดูประโยคว ิธีสังเกตหนังสืออะไรเงี้ยก็จะรูปแบบคล้ายๆเดิม
1: ครับ
0: เนื้อหาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยศัพท์ที่ยากๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย
1: ครับ
0: แต่ก็อาศัยหลักการเดิมๆแล้วก็แค่จับหลักการได
1: ้
0: เราก็แปลหนังสือได้เกือบทั้งเล่มแล้ว
1: ครับ
0: ก็แค่ไปดูศัพท์ที่มันแปลกๆที่พิเศษเฉพาะเรื่อง
1: โอ้โหแปลได้ทั้งเล่มนี่สุดยอดครับ
2: ค่ะ
1: เอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็บอกว่าเราหยุดไปที่ ประโยค9และช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับในเรื่องของการเฉลิมฉลองและที่สำคัญนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้แทนของประโยค9ที่ได้พูดสุนทรพจน์

โลกนะครับต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีสาธุชนมามากมายทีเดียวนะครับมาร่วมมุทิตาพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมในงานวันสมาธิโลกในโอกาสที่พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็การไปมุทิตาตามที่ต่างๆหรือว่าการคว้าธงชัยตรงนี้มาเนี่ยนะครับมีความปลื้มปิติอย่างไรและที่สำคัญพระอาจารย์เนี่ยได้บวชที่บวชวัดพระธรรมกายด้วยนะครับในโอกาสที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับช่วงนี้พักกันสิ

0: ุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาเจษฎาธรรมเมธีเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการ
0: ครับนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
2: เจริญพรครับ
0: เมื่อเบรกที่แล้วเราได้พูดถึงปริยัติธรรม9ประโยคนะคะที่พระอาจารย์ตั้งใจสุดชีวิตเลยนะคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศในวันนั้นวันที่ประกาศต้องบอกว่าก่อนวันประกาศค่ะวันที่ทำข้อสอบพระอาจารย์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เจ้าคะ
2: ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้สักประมาณ 80%
0: โอ้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจ
2: ค่อนข้างมั่นใจ
0: ทำได้แทบจะทุกข้อเลยเหรอเจ้าคะ
2: ถ้าประเมินด้วยตัวเองคือทำได
0: ้
1: ก็แปลได้ทั้งเล่มแล้วอะรู้สึกว่ายังไงก็ออกมาเนี่ยก็แค่ให้ไม่พลาดหรือว่าไม่หลงลืมเท่านั้นเอง
2: ใช่ครับ
0: และวันประกาศแล้วเจ้าคะตื่นเต้นไหมเจ้าคะตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าคะ
2: ตอนนั้นคือนัดหมายกันมาเพื่อจะฟังประกาศผลเลย
1: กับใครฮะ
2: กับเพื่อนๆที่สอบประโยค9ประโยค8
1: ก็คือฟัง
2: มานั่งรวมกัน
0: คร
2: ับ
0: ที่วัดพระธรรมกายเนี่ย
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะตอนประกาศ
2: ถ่ายทอดสด
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็มานั่งรวมกันแล้วก็ฟังประกาศก็เริ่มประกาศจากวัดที่อยู่ในกรุงเทพก่อน
1: คร
2: ับ ก็ไล่เรื่องออกมาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเขาประกาศตั้งแต่ประโยค7ก่อน
0: ค่ะ
2: ประโยค7ประโยค8
1: แล้วก็จะมีที่มาฟังกันด้วยนี่ผ่านหมดไหมครับ
2: ที่มาฟังด้วยกันก็
1: ที่รวบรวมกันมาเป็นแก๊งเนี่ยครับ
2: ก็มีทั้งผ่านแล้วก็เกือบผ่าน
1: โอ้แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่าน
2: แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่านคร
0: ับ
1: ก็ดีใจกันนะครับ
0: แล้วว่าถึงพระอาจารย
2: ์พอเนื่องจากว่าเป็นสามเณรก็จะประกาศเรียงจากพระก่
0: อ
2: นพระเรียงพรรษาสูงกว่าก็ประกาศชื่อขึ้นก่อน
1: โอ้
2: หลวงพี่เป็นสามเณรตอนนั้น
1: ครับ
2: ก็จะต้องประกาศคนสุดท้ายหรือช่วงทั้งหลัง
0: ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ
2: ่ตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าประกาศชื่อหลวงพี่ที่เป็นพระหมดแล้วแล้วเปลี่ยนไปเป็นพระเนี่ย
1: ก็
2: คืออดแต่ถ้าเกิดว่ามีชื่อเราก็ถือว่าผ่านตอนนั้นก็รู้สึกมันตื่นเต้นมันบีบใจ
0: บีบหัวใจ
2: บีบหัวใจ
1: แล้วสามเณรมีกี่รูปครับในรุ่นที่ตอนประกาศ
2: ที่รอฟังผลนี่มีอยู่3รูปด้วยกัน
1: ไม่ใช่แค่วัดของเราใช่ไหมครับ
2: ก็
1: ที่วัดอื่นอย่างเงี้ยฮะหมายถึง
2: ที่มาฟัง
1: ที่ได้เป็นนาคหลวงเนี่ยครับ
2: อ๋อถ้าปีนี้ได้29รูป
1: 29รูปคือพระอาจารย์ก็ต้องมานั่งเรียนนั่งลุ้นอีก29ใน1ใน29นี้ด้วยถูกไหม
2: อ๋อตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เท่าไหร
1: ่อ่
2: าก็คือประกาศออกมาเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: อยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
2: ผมหลวงพี่อยู่ลำดับที่84
1: ซึ่งก่อนนั้นมีสามเณรได้ไปแล้วบ้างไหม
2: ก็มีไปเยอะนะครับ
1: โอ
0: ้84ของทั้งหมดของสามเณร
2: ครับผมรวมทั้งประเทศ
1: เพราะแบบพอสามเณรแล้วคือถ้ามีพระต่ออีกจากนี้ก็ไม่ใช่เราแล้ว
2: ก็ไม่ใช่เรา
0: แล้วพอฟังชื่อเราว่าผ่านแล้วอาจารย์ทำยังไงคะตอนนั้น
2: พอผ่านเนี่ยเราก็ดีใจแบบพูดตะโกนเสียงดังเลย
1: สำเร็จแล้วชิตังมีแล้วเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็คือประโยค9แล้วก็คว้าเรียกว่านาคหลวง

0: มาถวายหลวงพ่อและหมู่คณะได้ด้วย
1: ครับผม
0: ก็ความปลื้มปิตินะครับตรงนั้น
1: ปิติน้ำหูน้ำตาไหลเลย
0: โอ้
1: เพราะว่ามันเรียนมาก็เพื่อจะได้ประโยชน์9
0: ครับ
1: พอวันนี้ได้แล้วโอ้โหสึกมันโล่งมัน
2: เล่าให้โยมพ่อโยมแม่ฟังมั้ยคะอาจารย์
1: ใช่ครับก็คือเล่าไปให้โยมแม่ฟังแม่ก็ยินดีด้วย
0: เป็นผู้ชี้นำเข้าสู่วงการตั้งแต่แรก
1: เป็นกัลยาณมิตรคนแรกเลยที่ชวนให้มาบวช
2: เหมือนกับถ้าทางโลกนะคะลูกก็จบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: คล้ายๆประมาณนั้น
0: เส้นทางก็คือพอได้ประโยชน์9แล้วก็คือก็ต้องแพลนในเรื่องของการบวชอุทิศชีวิต
1: ครับผม
0: ซึ่งในรุ่นของพระอาจารย์เองบวชอุทิศชีวิตกี่รูปครับ

0: หรือว่ารูปที่9รูปที่9คือ8รูปต้องบวชที่วัดพระธรรมกายเหมือนกันแต่ว่าบวชวันวิสาขบูชา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะของพระอาจารย์ฉายาธรรมเมธีไม่มีชโย
1: ก็ต้องบอกว่าม
0: ีต่างกันยังไงครับสำหรับชโยกับธรรมเมธี
1: มีต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุทิศชีวิตที่บวชในวันวิสาขบูชาจะได้ฉายาว่าชโย
0: หมายถึงว่าก็คือไม่ใช่เป็นนาคหลวง
1: ใช่ครับเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
0: แ
1: ล้วก็ถ้าเกิดว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยถ้าได้ประโยค9ก่อนจะบวชพระบวชอุทิศชีวิตเนี่ยจะได้ฉายาครึ่งแรกของหลวงพ
0: ่
1: อ
0: โอ้โหฟังแล้วคนแขนสแตนด์
2: อั
1: พเป็นเกียรติประวัติเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นนาคหลวงของวัดพระธรรมกายนี้นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าควรจะยกย่อง
0: โอ้ได้ชื่อได้ครึ่งแรกของหลวงพ่อธรรมชโย
1: ใช่ครับผมส่วนอีกครึ่งหนึ่งสำหรับลูกพระที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิต
0: ครับ
1: ครับผมก็เป็นชโย
0: ได้ของขันของอะไรนะที่
1: ของผู้ชนะ
0: ของผู้ชนะ
1: ใช่ครับผม
0: ของพระอาจารย์ก็เป็นแม่ธรรมะเมธีแปลว่าอะไรครับอาจารย
1: ์เป็นผู้ฉลาดแห่งธรรมเป็นนักปราชญ์แห่งธรรม
0: เราต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันกับชุดอุทิศชีวิตใช่ไหมครับ
1: ก็ถ้าช่วงเตรียมบวชเนี่ยจะบวชจะต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันเป็นชุดเดียวกันแต่ชุดอีกแปดรูปก็จะบวชก่อนในวันวิสาขบูชา
0: ไปเตรียมอะไรบ้างครับ
1: ก็เตรียมด้วยการเก็บตัวปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทธบุตรแก้วเป็นเวลา3เดือน
0: 3เดือน
1: 3เดือนเต็ม
0: ไม่ได้ไปไหนเลย
1: ไม่ได้ไปไหนเลย
2: ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปฏิบัติธรรมวันละประมาณกี่ชั่วโมงได้คะ
1: วันนึงอย่างน้อยก็8ชั่วโมง
2: โอ้โห
0: เช้าสายบ่ายค่ำ
2: 8ช
1: ั่
2: วโมง
1: ใช่ครับ
0: เช้ามืด
1: กิจวัตรมีแค่นั่งแล้วก็ฉัน
0: สมาธิ
1: กับทำวัดเช้าทำวัดเย็น
0: ครับ
1: แล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีเลยมีแค่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเข้มข้นก็มีโอกาสที่พระอาจารย์ท่านช่วยมาติวธรรมะให้ก็วนๆอยู่อย่างนี้ประมาณ3เดือน
0: ครับเพราะด้วยความปรารถนาของพ่อมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็คืออยากจะให้ภิกษุที่บวชอุทิศชีวิตหรือว่าบวชอย่างนี้ครับก็คือต้องบวช2ชั้นก
2: ็
0: คือต้องปฏิบัติธรรมเต็มที่เข้มข้น
2: ครับ
0: บรรยากาศของวันบวชของพระอาจารย์ปกติขอความรู้ในการที่แบบได้มีโอกาสได้บวชที่วัดพระธรรมกายของพระอาจารย์เองเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติยังไงเพราะปกตินาคหลวงจะบวชที่วัดพระแก้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ของพระอาจารย์พิเศษมาบวชที่วัดพระธรรมกายปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
1: ปลื้มปิติเพราะว่าเป็นคนที่ได้บวชรุ่นที่สองของวัดพระธรรมกายที่ได้เป็นนาค
0: ในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ครับ
1: ก็ปีแรกตั้งปี48
0: ครับ
1: ก็เป็นรุ่นแรก
0: ครับ
1: แล้วตัวหลวงพี่เองก็เป็นรุ่นที่สองที่ได้บวชเป็นนาคในหรือได้บวชที่วัดพระธรรมกาย
0: ครับเขาเรียกนาคใน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์ครับ
1: ครับจะเรียกอย่างนี้ก็ได
0: ้ครับก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: เป็นยังไงครับบรรยากาศในวันนั้นพิเศษอย่างกว่าพระเพื่อนที่บวชกันในวันวิสาขบูชาอย่างไร
1: ก็เป็นโครงการบวชอุทิศชีวิตเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็แต่บวชองค์เดียว
1: บวชองค์เดียวใช่ครับ
0: ครับ
1: ได้รับความเมตตาจากพระพรหมมชิรปัญญาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย
0: ์ครับ
1: แล้วก็รับบริขารพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: ครับ
1: แล้วก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: ครับผม
2: ค่ะวันที่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่ว่าลูกจะบวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์บอกท่านยังไงและท่านพูดกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าค่ะ
1: ก็จริงๆเนี่ยคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนหน้านี
2: ้
1: เพราะว่าได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตมาตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรตัวเล็กๆก็มีความคิดในใจว่ารุ่นพี่เราบวชเป็นพระภิกษุที่ตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตเราก็อยากได้อย่างนั้นบ้างก็เลยไปคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนเลยตั้งแต่เนิ่น
2: ๆ
1: โยมแม่ถ้าวันนึงเนี่ยลูกเนนได้บวชแล้วไม่สึกเลยแม่จะว่าอะไรไห
2: ม
1: แม่ก็บอกโอ้อนุโมทนาเลย
2: สาธุจ้ะค่ะ
1: ครับผมก็เลยถือว่าคุยกันแล้วอนุญาตแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพอมาบวชใกล้ๆวันจะบวชจริงก็บอกโยมแม่ว่าเออนี่จะบวชแล้วนะก็วันที่29วันอาสาฬหบูชาก
0: ็

0: โยมแม่ก็อนุโมทนาแล้วก็ตั้งใจมาร่วมพิธีบวช ด้วยครับผม
1: เห็นว่าวันพิธีบวชนี่ปลื้มปิติน้ำตาไหลเลยใช่ไหมครับ
0: โอ้โยมพ่อโยมแม่นี่ปลื้มมากแล้วก็โอ้โหน้ำตาไหลเลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาถวายบาตร
1: ไม่ได้นำพาเราน้ำตาไหลไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องเก็บความปลื้มปิติไว
2: ้
0: ข้างใน
1: ต้องรักษาทรงไว้นิดหนึ่งเพราะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับ
0: ครับ
1: ขั้นตอนก็คือก็จะมีเขาเรียกว่าผู้แทนจากสำนักพระราชวังใช่ไหมครับรับอัฐบริการพระราชทานมาถวายพระอาจารย์
0: ครับ
1: และโยมพ่อโยมแม่ก็จะถวายบาตร
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ดำเนินการบวชปกติ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับ
2: เรื่องการบวชถ้าพระอาจารย์จะไม่บวชอุทิศชีวิตก็สามารถที่จะทำได้เหตุใดพระอาจารย์จึงให้ความสำคัญและอยากที่จะบวชอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาเจ้าคะ
0: ก็ต้องบอกว่าเราได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติมโนปณิธานของมหาบูชนียาจารย์ก็ได้เห็นว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีฉะนั้นการที่เราจะบวชถือว่าเป็นเส้นทางเดียวเส้นทางลัดแล้วก็เส้นทางที่ตรงไปสู่พระนิพพานตรงไปสู่เป้าหมายของชีวิตฉะนั้นเราก็จะออกไปเส้นทางอื่นทำไมในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรเราก็ดำเนินไปตามเส้นทางที่เราต้องการไปก็คือการบวชอุทิศชีวิตก็เป็นเส้นทางหลักในการที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที
2: ่
0: ฉะนั้นก็ได้ปักหลักแล้วก็ปักใจว่าต้องบวชอุทิศชีวิตแล้วก็จะอยู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาคอยทำงานของหมู่คณะให้อย่างเต็มที
1: ่สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ต้องสอนด้วยไหมครับเห็นว่าหลวงพ่อเคยปรารภว่าประโยคเก้าต้องสอนน้องๆให้ผ่านเป็นประโยคเก้าด้วย
2: หรือมีหน้าที่อย่างไร
0: ก็เป็นความตั้งใจเดิมที่ว่าถ้าจบประโยคเก้าแล้วก็จะมาแนะนำรุ่นต่อๆไปให้ได้เป็นประโยคเก้าม ันเหมือนกับเราครับผม
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับว่าจะต้องสอนประโยคไหนก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยตรวจข้อสอบครับผมไปก่อนช่วงนี้ก็
1: แล้ววันนั้นวันที่บวชพระอาจารย์นี่ญาติโยมมาปลื้มปิติกันมากมายมาร่วมมุทิตาจิตตรงนี้ครับพระอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเจ้าภาพหรือว่าญาติโยมผู้มีส่วนในการสนับสนุนในการบวชของพระอาจารย์ครับ
0: ก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่มาบวชไอมาอนุโมทนาในวันบวชแล้วก็คอยอุปถัมภ์อุปถากด้วยปัจจัย4ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ12ก็ต้องฝากชีวิตไว้กับญาติโยมทุกท่าน
2: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปัจจัย4จากญาติโยมก็คงจะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี
2: ้รวมถึงพระพี่เลี้ยงด้วยนะคะ
0: อาจารย์พระพี่เลี้ยง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับ
1: เหตุการณ์สำคัญตอนที่พระอาจารย์ไปรับพัดเนี่ยเห็นว่าอาคาร100ปีจะเป็นบรรยากาศของการเดินจากบันไดตรงนั้นมาเนี่ยครับอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าก่อนจะไปรับพัดเนี่ยมีน้องๆสามเณรซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้เราเป็นผู้ที่ต้องไปเดินผ่านตรงนี้ครับปลื้มปิติยังไงบ้าง
0: เหมือนได้เห็นตอนที่ตัวเองไปนั่งจริงๆเลยเพราะว่าโอ้น้องเณรเนี่ยเข้ามาดูตัวอย่างมาดูแบบอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็มีความตั้งใจที่จะมามุทิตาพระภิกษุที่สอบผ่านถือว่าประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเองก็มาถึงตรงนี้แล้ว
1: ครับ
0: ก็มีความปลื้มปิติใจว่าวันนึงที่เราเคยมีความคิดว่าอยากจะผ่านประโยคเก้าแล้วก็ปรารถนาในใจลึกๆว่าเออเราจะต้องมาเดินตรงนี้เหมือนที่พระอาจารย์ยุคก่อนๆท่านเดิน
1: ครับ
0: เหมือนที่เราได้เห็นมาเราก็อยากจะมาเดินวันนี้มาเดินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความภูมิใจที่เราสามารถทำให้สำเร็จได
1: ้โอ้สาธุเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่ง
2: เห็นต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยได้เป็นตัวแทนในการกล่าวสุนทรพจน์เขามีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์จึงได้รับหน้าที่นี้เจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าปีนั้นที่มีประโยค9
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีนาคหลวงด้วย ก็จะมอบโอกาสให้นักหลวงได้เป็นคนกล่าวสุนทรพจน์แต่ถ้าเกิดปีไหนที่ไม่มีก็จะเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพันเตสุดได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ครับผม
1: ซึ่งบอกอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าพระอาจารย์เองเคยเป็นสามเณรที่ถือเขาเรียกว่าพัดว่าที่ประโยค10ใช่ไหมฮะ
0: ว่าที่
1: ประโยค9
2: ครับผ
1: มตามเป็นสามเณรเมื่อ10ปีที่แล้ว9ปีถึง10ปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มีพระอาจารย์เดินแนวกลางมาด้วยอาถรรพ์แล้วก็มาก่าวสุนทรพจน
2: ์
1: ภาพบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกเหมือนพระอาจารย์ท่านดูมีสง่าราศีโหเท่มากผมก็แล้วก็พูดจาฉะฉาน
1: ครับ
0: แล้วก็คิดในใจเหมือนกันเหมือนเดิมเลยว่า
1: ครับ
0: เอ๊ะอย่างนี้มันก็ดีนะเราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยมีกำลังใจในการเล่าเรียนศึกษาเพื่อจะได้มายืนแบบนี้นะพูดแบบนี
1: ้
0: เหมือนที่พระอาจารย์ท่านได้พูดครับผม
2: ยากง่ายขนาดไหนในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เตรียมตัวนานกี่วันจึงจะจำได้
1: เขียนมาแต่ละประโยคซึ่งว่ากินใจกับสาธุชนที่ได้ฟังอยู่เนี่ยครับกันกรองมายังไงครับอาจารย
0: ์ก็ต้องเริ่มเขียนบทก่อนวันขึ้นพูดจริงก็ประมาณ2เดือน
2: 2เดือน
0: 2เดือน
1: ก็คือก่อนบวชด้วยซ้ำ
0: ใช่
2: ค่ะเป็นหัวข้อที่เรา
1: อสัญหะแล้วมาวันสมาธิโลกก็ห่างกันไม่กี่เดือน
2: คร
1: ับผมต้องรีบว่าเขียนไว้ก่อนเป็นเดือนเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่น่าจดจำของชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเป็นครั้งที่ต้องทำให้ดีแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาดีที่สุดก
1: ็
0: ได้เริ่มเขียนก็ปรับบทมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อย
1: ๆจับเวลาไหมครับว่าตั้งแต่ประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายที่ซ้อมๆมันประมาณกี่นาทีครับ
0: ลองจับเวลาดูประมาณ12นาทีถึง13นาที
1: แล้วพูดจริงอะครับ
0: พูดจริงก็12ถึง13นาท
1: ีไม่หนีจากที่ฝึกซ้อมมา
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าก็เป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมมาอย่างดี
0: ครับ
1: โอ้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เหมือนกับว่าได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่พลาดไม่เสียดายเอ๊ะทำไมลืมพูดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยครับ
2: คือเป็นความในใจทุกอย่างของอาจารย์ที่อยากจะกล่าวในวันนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะหัวข้ออย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ใช
2: ่
0: คร
2: ับ ใช้เวลานานไหมเจ้าคะกว่าจะแต่งออกมาจนครบอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็จริงๆเนี่ยบทนี้ปรับมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็มาเสร็จเอาจริงๆก่อนที่จะขึ้น3วันสุดท้าย
1: 3วันสุดท้าย
0: ก็คือเสร็จเบ็ดเสร็จเลยไม่ปรับอีกแล้ว
2: ค่ะ
0: ก็คือตั้งใจจะพูดคำนี้แหละ
2: ก็จะมีเวลาท่องแค่3วันน่ะสิเจ้าค่ะ
0: ก็ซ้อมๆมาก่อนก็แล้วด้วย
1: ก็จะมีแบบข้อความเดิม
0: ๆใช่ครับ
1: ที่เราอยู่ในใจอยู่แล้ว
2: และบรรยากาศในวันนั้นนะคะพระอาจารย์มันต้องตื่นเต้นมากๆต่อหน้า
1: สั่นมั้งมั้ยครับ
2: สาธุชนและยังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย
1: ์ถ้าไม่มีโพเดียมอยู่เห็นมั้ยครับว่าเขาเรียกว่าสะบงผิวไหว
0: ต้องบอกว่าโพเดียมช่วยไว้ได้เยอะจริ งๆ
2: ระงับความตื่นเต้นยังไงเจ้าค่ะ
0: ก็เราจริงๆต้องมาซ้อมก่อน1วัน
1: ก็มาซ้อมครับ
0: ซ้อมจริงก็พูดไม่มีใครฟัง
2: ค่ะ
0: ก็คือพูดคนเดียวแต่พอวันจริงปุ๊บโอ้โหคนนั่งเต็มเลย
1: แล้วทุกสายตาจับจ้องมาที่พระอาจารย์หมดเลย
2: แถมยังมีสื่อมวลชนอีกอย่างเงี้ย
0: ครับผมก็ตอนแรกก็สั่นๆคือขาเนี่ยสั่นแขนสั่นยังดีที่โพเดียมบังไว
2: ้
0: แล้วก็ได้เห็นแค่ข้างบนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าพอมองไปถึงสาธุชนที่ตั้งใจฟังก็เกิดกำลังใจว่าโอ้นี่เขาตั้งใจมาเพื่อจะฟังที่หลวงพี่จะพูดก็เลยเราต้องพูดให้ดีก็พูดออกมาจากที่เราซ้อมมาอย่างดีพูดออกมาจากใจเพื่อที่จะสื่อสารความตั้งใจหรือความต้องการที่จะให้ญาติโยมเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการพูด
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: ในมิติของพระอาจารย์นี่จากใจเลยนะครับสำหรับคนที่พูดสุนทรพจน์และคนดูแบบเป็น
2: จับจ้
1: องเป็นหมื่นเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรียกว่าทั่วโลกอ่ะหลายแสนหลายล้านคนเนี่ยนะครับแล้วเราต้องพูดให้มันถูกต้องระหว่างนั้นเนี่ยมีคนเสียงปรบมือเสียงแบบสาธุการอันนั้นเป็นแรงผลักดันช่วยหรือว่าทำลายสมาธิครับ
0: หลายๆคนนะสอบถามว่าหลวงพี่ไม่ตื่นเต้นเหรอเวลาที่หัวหน้าชั้นบอกสาธุเสียงดังตักขึ้นมาอย่างนี
1: ้
0: ผมบอกว่า ไม่ตื่นเต้นนะ

0: สิ่งที่ต้องการพูดเราได้พูดแล้ว
1: ครับ
0: เออแล้วหัวหน้าชั้นก็ถือว่าตอบรับในสิ่งที่เราพูดแล้วถือว่าเข้าใจ
2: เข้าใจ
0: เข้าใจ
2: แล้วจะได้พูดต่อสมาธิที่เราจะพูดเหมือนกับประโยคต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าโอ้สิ่งที่เราพูดมันปิติเพิ่มขึ้นมา
1: ทุกคนกำลังฟังและเข้าใจ
2: และมีความผลักดันแบบปลื้มปิติที่จะพูดให้มันดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับ
0: กลายเป็นกำลังใจให้เราได้พูดต่อ
2: เพราะจะได้บอกญาติโยมที่ขณะฟังสุนทรพจน์นี่ก็สาธุการได้แล้วก็ปรบมือได้ถ้าชื่นชอบใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นหัวหน้าชั้นฟังอยู่นี่สาธุบ่อยๆเป็นกำลังใจเป็นอันรู้กันนะคะ
2: ประโยคสุดท้ายหลุดจากวาจาของพระอาจารย์ไปแล้วปลื้มยังไงบ้างครับภารกิจนี้สำเร็จแล้วไม
1: ่
2: พลาดไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีไม่พลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีความรู้สึกว่าภารกิจเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วก็ออกมาอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจ
2: ครับ
0: แล้วก็เลยถ้าสังเกตดูดีออกมาได้ยิ้มแล้วยิ้มออกแล้วว่าตอนก่อนขึ้นค่อนข้างเกรงนิดนึง
1: คร
2: ับ
0: ครับผมเพราะว่าพูดมาโอ้โหคนนั่งเต็มเลยแต่พอพูดเสร็จรู้สึกว่าเออเราภารกิจนี้เราทำสำเร็จลุล่วงแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
2: ครับ
0: ก็เลยเออปลื้มปีติใจแล้วก็ยังติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มกับบุญนี้อยู
2: ่สาธุเห็นบอกว่าเป็นบุญถ้าบอกว่านึกถึงบุญที่ปลื้มที่สุดตั้งแต่บวชมาก็คือบุญนี
0: ้บุญนี้เลย
2: โ
1: อ้
2: ครับ
1: ค่ะแล้วก็พระอาจารย์เจ้าคะนับจากนี้ไปพระอาจารย์มีการคิดว่าจะออกแบบชีวิตนะคะของพระอาจารย์อย่างไรต่อไปนับจากนี้ตั้งแต่บวชอุทิศชีวิตเป็นต้นไป
0: เบื้องต้นหลังจากที่บวชมาแล้วก็นั่นจะสอนบาลีแล้วก็เป็นอาจารย์สอนคอยสร้างมหาปริญญาประโยค9รุ่นต่อไปควบคู่ไปกับการฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วยควบคู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเราก็เพื่อให้มีที่พึ่งกับตนเองแล้วก็สร้างบารมีไปจนกระทั่งตลอดชีวิตครับ
2: อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจพระภิกษุสามเณรหรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้มาเรียนศึกษาเป็นนักเรียนพระบารีใช่ไหมครับศึกษาให้ได้ประโยค9อย่างที่พระอาจารย์ได้ประสบความสำเร็จความสำคัญหรือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจหรืออุปสรรคใดๆนี้จะผ่านไปได้อย่างไรพระอาจารย์ให้กำลังใจผู้ที่จะเดินตามพระอาจารย์ไปติดๆ
1: ใช่ค่ะให้ได้ประเรียนทั้ง9ประโยคค่ะ
0: ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ที่ตั้งใจศึกษาภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีนี้ก็เป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ครับ
0: เป็นภาษาที่ชี้ทางพ้นทุกข์แล้วก็บอกหนทางที่จะถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได
2: ้
0: ฉะนั้นที่ศึกษาอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาศึกษาก็ได้ต้องอาศัยพระผู้มีบุญหลวงพ่อเองก็บอกว่าผู้ที่จะศึกษาภาษาบาลีก็ต้องเป็นผู้มีบุญฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนก็เป็นผู้มีบุญฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่าน
2: สาธ
1: ุ
2: อีกนิดหนึ่งครับการที่พระอาจารย์ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยต้องถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาปัจจุบันได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าได้บวชอย่างสมเกียรติที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจเยาวชนที่จะเข้ามาบวชเรียนแบบพระอาจารย์หรือว่าชายแมนๆที่จะมาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนครับอาจารย
0: ์ครับก็ต้องบอกว่าแค่มาบวชเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้ว
2: ครับ
0: เพราะว่าหนทางการบวชเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปลอดโปร่งปลอดจากความกังวลไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาอย่างชาวโลกทั่วไปแล้วก็ได้รับโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอุปถัมภ์อุปถาคอยดูแลไม่ต้องให้กังวลเรื่องปัจจัย4แล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้จิตใจเราพัฒนาขึ้นแล้วก็ได้เห็นโลกเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการบวชแล้วก็ยิ่งได้มาศึกษายิ่งได้มาเรียนรู้แล้วก็สอบมหาปริญญาก็ถือว่ายิ่งมีบุญมากเข้าไปใหญ
2: ่
0: เพราะว่าคำสอนใดในโลกที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากกิเลสจากสังสารวัฏก็มีเพียงแค่ภาษาบาลีมีเพียงแค่

0: สัมมาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็ถือว่าฝากขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่กําลังศึกษาก็ให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าเราเรียนนี่ก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ยุคหลังๆเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ค้นพบความสุขภายในเหมือนกับพวกเราในปัจจุบันที่ยังมีโอกาสได้ศึกษา
1: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นี้นะครับต้องเรียกว่ามีความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจนะครับมีทั้งเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของพ่อแม
2: ่
3: นะครับแล้วก็สาธุชนโดยเฉพาะญาติโยมนะครับที่ได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็มุทิตานะครับพระอาจารย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีนะครับของวัดพระธรรมกายแล้วก็หมู่คณะนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีนะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
2: กราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: ครับเจริญพรครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันใส่ใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้
พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการ
นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราประกันจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไป

มั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะๆใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่าย

แล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบันนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่านต่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจมหาชนทั่วล่าซึ่งทุกท่านต่างมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยเพื่อสานงานหลวงพ่อให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมรวมถึงอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเทรปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลิน

เพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาจากสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv อีกทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: พุทธกาลสมัยหนึ่งครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกทั้งหลายกลับจากกรุงราชคฤห์แผ่นดินมคธมาสู่พระเชตวันมหาวิหารณ นครสาวัตถีในโกศลรัตน์นั้นสิ่งร้าวรานอันเกิดจากเทวทัตเถระกระทำย่ำยีต่อพุทธศาสนาในการแบ่งแยกหมู่สงฆ์และสติงบัญญัติใหม่อันแปลกไปจากพุทธวินัยที่แคว้นมคธก็กลายเป็นข้อวิพากษ์เจ็บร้อนขึ้นในธรรมสภาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงพระเทวทัตเถระในข้ออากตัญญูกล่าวร้ายไม่ยอมรับถึงพระคุณที่พระพุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนในฐานะครูบาอาจารย์ณธรรมสภาเชตวันครั้งนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตนี้ครั้งหนึ่งก็เคยลบหลู่ไม่รู้พระคุณครูจนพินาศมาแล้วหาใช่เคยประพฤติแต่ในชาติภพนี้ไม่พระพุทธศาสนาทรงดับทุกข์แห่งจิตอันหม่นหมองของภิกษุทั้งหลายณเวลานั้นโดยบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงตรัสอกตัญญูชาดกดังต่อไปนี้พาราณสีมหานครอันอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นที่ชุมนุมค้าขายของมหาชนทุกชั้นวรรณะและโดยเหตุแห่งการเหยียดหยามชนชั้นกันนี้เองวรรณะต่ำสุดจึงไม่ได้รับการยอมรับสังคมในชมพูทวีปให้การยอมรับเฉพาะชนชั้นสี่วรรณะนั่นก็คือพระผู้เรียนพระเวทถือเป็นผู้รู้ลำดับต้น
1: วิชาเรียกลมฝนที่พี่สอนน้องวันนั้นน้องพอจะจำได้บ้างหรือยังจ๊ะ
2: ได้แล้วล่ะจ้ะพี่วิชานี้ดีจังเลยนะพี่

0: ายงวดเนี้ยกำไรงามจริงๆหากขายดีอย่างเนี้ยอีกสัก 2-3 เที่ยวก็ดีสินะจะได้หยุดขายมาทำบุญกับเขาบ้างไม่ได้ทำบุญมาตั้งนานแล้วว
1: รรณสูตรชนชั้นแรงงานการช่างผู้รับใช้ถือว่าในลำดับที่4เป็นลำดับสุดท้าย
2: ทำตัวดีๆหน่อยนะพ่อเดี๋ยวจะหาหญ้าหาของกินให้อย่างดีเลย
1: ชนชั้นสุดท้ายคือคนจันทานซึ่งเป็นชนชั้นที่เกิดจากการผสม

0: ต้นอยู่เสมอชุมชนคนชั้นล่างก็ได้อาศัยเป็นอาหารและใช้จำหน่ายแลกเปลี่ยนสิ่งจำเป็นต่อชีวิตอย่างไม่ขัดสนตลอดมาม
1: ะม่วงลูกสวยอย่างเนี้ยคงแลกข้าวมาได้บ้างแล้วนะลูกโตน่ากินอย่างเนี้ยคงมีคนอยากได้กันเยอะ
0: นานครั้งหนุ่มจันทานจึงจะนำผลไม้ที่ใช้เวทมนต์เร่งให้ออกผลออกไปขายในเมืองหลวงและมีครั้งหนึ่งในฤดูแล้งซึ่งพรณสีแทบจะไม่มีพืชผลบริโภคมะม่วงและส้มลูกโตของคนจันทานนี้จึงได้กลายเป็นสิ่งยั่วตายวนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนัก
1: แล้งๆอย่างเนี้ยในเมืองหลวงคงไม่มีผลไม้ขายกันเป็นแน่คอยดูเถอะจะต้องมีแต่คนแห่ออกมาซื้อผลไม้จากเราแน
2: ่ๆดูนั่นสิพี่มะม่วงลูกโตน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยเห็นแล้วเปรี้ยวปากซื้อไปกินที่บ้านกันเถอะพี่
3: อุ้ยไม่ได้หรอกมะม่วงพวกนี้เป็นของพวกจันทานนะน้องรักอย่ากินเลยไปซื้อที่อื่นดีกว่า
2: โอ้ยแล้งอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีผลไม้หรอกพี่น้องดูแล้วไม่มีใครขายเลยซื้อเถอะนะพี่นะนะอยากกินนะซื้อเถอะ
3: อ่ะก็ได้
0: ในขณะที่ชาวเมืองโจทย์จันถึงผลไม้จันทานกันอยู่นั้นก็มีพ่อค้าในพาราณสีคนหนึ่งรู้มาว่ามานพจันทานผู้นี้ต้องมีมนตราวิเศษเรียกผลไม้ได
4: ้มนเทวานี้มีอยู่จริงเราต้องตามไปให้ถึงที่พักของเขาและขอเรียนวิชามาให้ได้คราวนี้แหละรวยแน
0: ่เมื่อนายวานิชติดตามมาจนถึงที่อยู่ก็เข้าไปตีสนิทเยินยอและขอร่ำเรียนวิชาอย่างนอบน้อม
4: ได้โปรดเถอะถ้าพ่อสอนมนต์ให้ข้าจะได้นำไปช่วยประชาชนให้มีผลไม้กินทุกฤดูบุญบารมีก็ตกแก่ท่านไม่ไปไหน
1: เอาเถอะข้าจะสอนให้ก็ได้แต่ขอคำมั่นสัญญาข้อหนึ่งได้หรือไม
4: ่ได้อยู่แล้วจ้าจะกี่ข้อข้าก็ยอม
1: ท่านต้องสัญญาว่าเมื่อมีใครถามถึงครูผู้ให้วิชาท่านจะต้องตอบความจริงกับเขาว่าท่านเรียนวิชามาจากเรา
4: โอ้ยเรื่องแค่นี้สบายมาก
1: วิทยาเวทเนี่ยตกทอดมาแต่บรรพกาลขอท่านจงตั้งใจเล่าเรียนคัดลอกเอาคาถาสำคัญไปใช้โดยสุจริตเถิดแต่หากท่านอกตัญญูต่อครูผู้ให้วิชาย่อมเกิดความเสื่อมในมนต์ไม่อาจใช้เรียกผลพืชใดๆได้อีกเลย
0: เมื่อถึงวาระฤกษ์ท่องตำรามานพชั้นจันทานก็สาธยายมนต์อบรมแนะนำเคล็ดวิชาให้นายวานิชผู้เป็นศิษย์โดยไม่ปิดบังนายวานิชก็จดจำและบันทึกจารึกไว้เป็นตำราของตน
4: ต้องจำเพื่อเงินทองของเรารวย
0: เมื่อเจนจบครบหลักวิชามหาเวทและทดสอบจนได้ผลน่าพอใจศิษย์ของมานพจันทานก็ลิงโลดเป็นล้นพ้น
4: โอ้โหนี่ขนาดเพิ่งปักกิ่งไปแท้ๆพอท่องมนต์ไม่ถึงอึดใจดูสิมะม่วงก็ออกผลจนกินได้ทันตาเห็นโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆโอ้โห
0: เมื่อได้วิชาจนสมอารมณ์หมายแล้วศิษย์ก็อำลาครูกลับเข้าเมือง
4: ขอบใจมากที่สอนมนต์ให้ข้าไปละต่อไปเนี้ยรวยแน่เรา
1: อย่าลืมสัญญาที่ท่านให้ไว้ล่ะ
5: ไม่ลืม
6: สัญญานั่นน่ะเหรอจะสำคัญอะไรก็ตอนนี้เรารู้มนต์แล้วนี่นา
0: หลังจากนั้นเขาก็ใช้มนต์วิเศษสะพังผลไม้จนมีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะอัมพผลคือมะม่วงนั้นเสกเมื่อใดก็ออกผลจนกินได้ในอึดใจทุกครั้งมหาชนต่างชื่นชมสรรเสริญว่าเป็นผู้วิเศษชื่อเสียงของนายวานิชก็กำจรกว้างไปทั้งพระนครจนมีวาสนาได้เข้ารับราชการในกรมอุทยานหลวง
4: ในที่สุดก็เป็นอย่างที่เราคาดไว้มีทั้งชื่อเสียงและเงินทองวันนี้วิเศษจริง
7: ๆโอ้น่าอิจฉาจังเลยถ้าเรามีรู้มนต์วิเศษแบบนี้บ้างก็ดีสินะ
8: สมองน้อยๆของพี่จะจำมนต์วิเศษนี้ได้เหรอน้องว่าพี่ทำงานแบกหามอย่างเดิมดีแล้วล่ะ
0: งานราชการที่พ่อค้าผู้นี้ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือสะพังผลมะม่วงสุกจากต้นมะม่วงที่ไม่เคยออกผลในอุทยานนั้นให้พระราชาและพระราชวงศ์ทุกองค์เสวยนายวานิชใช้คลิปวิชาและสวดสาธยายมนต์ที่ร่ำเรียนมาจากครูหนุ่มจันทานอย่างตั้งใจสูงสุด

0: ต้นมะม่วงที่มีแต่ใบบัดนี้ด้วยผลของเวทมนต์ก็ปรากฏเป็นลูกมะม่วงผลโตเต็มต้นบางลูกก็สุกเปล่งปลั่งน่ากินเมื่อพ่อค้าวานิชไร้เวทมนต์จนได้มะม่วงสุกน่ารับประทานมหาอมาตย์ก็คัดสรรนำขึ้นถวายเป็นผลงานสำคัญได้ภายในวันเดียว
1: มะม่วงนอกฤดูจากผู้ชำนาญวิชาของราชอุทยานพระเจ้าค่ะ
2: ไม่น่าเชื่อเลยมะม่วงพวกนั้นไม่เคยออกผลเลยด้วยซ้ำดูสิ น่ากินจังเลยลูกโตโตโอเหลืองหน้ามัมเชียวล่ะ
0: พระเจ้าพรหมทัตทรงยินดีในอัมพผลคือมะม่วงพิเศษนี้เป็นอันมากตรัสเรียกหาครุทางเกษตรผู้ผลิตผลมะม่วงเข้าเฝ้าทันที
3: ใครกันนะเก่งเหลือเกินวิชาเนี่ยจะนำประเทศของเราเป็นครัวโลกได้จริงก็คราวนี้แหละ
0: พระเจ้าพรหมทัตทรงสรรชมเชยนายวานิชอีกทั้งยังจัดรางวัลเสื้อผ้าอัญมณีตอบแทนให้จำนวนหนึ่งนายวานิชดีใจได้ไม่เท่าไหร่ก็แทบเป็นลมเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งถามถึงผู้เป็นอาจารย
3: ์ใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่านหรือ
4: คือจะทำยังไงดีนะจะบอกความจริงแล้วก็อายเขาแย่ชื่อเสียงที่สร้างมาปนปี้หมดมีครูเป็นจันทางใครจะเชื่อถืออ
3: ้าวว่ายังไงล่ะเราถามท่านว่าใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่าน
4: พระเจ้าค่ะคือข้าพระองค์เรียนจากพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากข้าเป็นศิษย์พราหมณ์นั้นพระเจ้าค่ะ
0: ทันทีที่นายวานิชพูดโป้ปนอันเป็นการอกตัญญูต่อครูอาจารย์ความจำในวิชาก็หายไปหมดสิ้นจากนั้นสิทธิ์อกตัญญูคนนี้ก็ไม่สามารถเสกคาถาเรียกมะม่วงหรือผลไม้ใดๆได้อีก
4: ตายแน่ๆตายแน่ๆทำไมเราจำบุญนั้นไม่ได้เลยนะเสกอยู่ทุกวันลืมได้ยังไงกันเนี่ยตายตายตายตายตายอำมาตย์วันนั้นเอาตายแน่โอ้ยใกล้ถึงเวลาที่จะมาเก็บมะม่วงแล้วสิ
0: เมื่อไม่อาจเสกมะม่วงถวายพระราชาได้อีกนายวานิชก็ถูกขับไล่ออกจากพระราชอุทยาน
1: ในเมื่อเจ้าทำงานไม่ได้เหมือนเดิมก็ออกจากวังไปน้อยแน่หรือว่าจะมาเสวยสุขฟรีๆได้หรือไง
4: ขอบคุณท่านที่ไว้ชีวิตข้าจะกลับไปฝึกวิชากลับมาแก้ตัวใหม่วันหน้านะจ๊ะทำไมเราถึงลืมได้นะโอ้ย
0: นายวานิชกลับมาอ้อนวอนขอให้มานพจันทานถ่ายทอดวิทยาเวทสอนมนตราให้หน่อย
5: ท่านไม่ได้หลงลืมเองหรอกนายวานิชแต่ท่านพูดปดมดเท็จอกตัญญูต่อเรามนวิเศษจึงเสื่อมคลาย
4: ชิรู้ได้ไงเนี่ยโถท่านอาจารย์ข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าเถอะ
5: ไปซะจงไปให้พ้นจากชุมชนคนชั้นต่ำที่ท่านเหยียดหยามและอับอายในการคบค้าหายกย่องนี
4: ้โธ่นี่ท่านอาจารย์ไม่ยกโทษให้จริงๆหรือโอ้เวรกรรม
5: คนอกตัญญูอย่างท่านเราคงยกโทษให้ไม่ได้หรอกไปซะเถอะ
0: อึดใจต่อมานายวานิชสิทธิ์อกตัญญูตาก็ถูกขับไล่ให้ต้องรีบหนีจากไปอย่างเร็วจนพ้นนิคมคนจันทา
3: ไปไปไปไอ้หมาบ้านี่ไปให้พ้น
0: การกระทำของนายวานิชสิทธิ์ผู้ลืมคุณครูผู้ให้วิชาถูกเห็นท้าว่าร้ายไปทั่วพาราณสีอย่างรวดเร็วจนเขาต้องสั่นเซพเนจรหลบหน้าผู้คนอยู่หลายวันมีคนพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายบนขอบเหวสูงชันก่อนชายผู้อกตัญญูจะทิ้งตัวลงไปไม่พบใครตลอดกาล
4: ชีวิตเรามันช่างเศร้านักไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจแผ่นดินกว้างใหญ่แต่ไม่มีที่ไหนเลยที่เป็นที่สำหรับเราอยู่ไปก็ไร้ค่า
0: ในพุทธกาลสมัยนายวานิชอกตัญญูกำเนิดเป็นพระเทวทัตมานพจันทานสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องแวดวงกงล้อแห่งธรรมคำว่ากงล้อแห่งธรรมเนี่ยก็คือธรรมจักรนะธรรมจักรกับปวัตกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยก็คือพระธรรมเทศนาบทแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นการประกาศพระพุทธศาสนานะนับแต่ท่านได้เทศนาบทแรกเนี่ยพระพุทธศาสนาก็แผ่กระจายไปทั่วเลยนะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปรียบเหมือนสารถีที่ขับเคลื่อนธรรมราชรถนะเพื่อนำพามวลมนุษยชาติเข้าสู่อมตะนิพพานแดนเกษมโดย องค์ประกอบสำคัญที่นำธรรมรถเคลื่อนไปก็คือล้อล้อก็คือเราเรียกว่าจักรนะหรือธรรมจักรหมายถึงกงล้อแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนคำว่าแวดวงกงล้อแห่งธรรมในที่นี้หลวงพี่จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายในการสวดธรรมจักรที่เราขยายการสวดธรรมจักรมาได้ถึงบัดนี้ครบ10ปีพอดีนะส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะอันเนื่องมาจากจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดถึงคุณครูไม่ใหญ่วันนี้เสนอตอนหมื่นฟาลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีครับเชิญรับฟังจ้าย
2: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วครับ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วครับ
2: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ผ่านพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ลากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรู้

0: รวยจงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จะไม่เก่งๆเนาะ
1: ครับ
0: ทำอย่างนี้แล้วจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

0: ใครมาทางคุณยายตอนมีชีวิตอยู่บ้างจ๊ะสอดโอคือตอนที่คุณยายท่านยังอยู่ที่บ้านหลังเล็กนี่นะนี่วัดปากน้ำนะจ๊ะอยู่วันหนึ่งมีพระมหาปรียประโยคก้ามหาคุณยายเพื่อมาทดสอบภูมิธรรมของคุณยายอย่าลืมนะคุณยายถ้าไม่รู้หนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้นะจ๊ะประโยคก้าองค์นี้ตั้งใจจะไปทดสอบภูมิธรรมของคุณยายซึ่งคุณยายท่านก็นั่งฟังเฉยพูดตอบสั้นๆว่าค่ะไหนฟังเฉยๆสิ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่แต่พอพระมหาปรียนท่านถามอะไรมาคุณยายสามารถตอบได้หมด
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: เคุณยายก็เลยขอเรียนถามพระมหากลับไปบ้างท่านมหาท่านมหาก็จบเรียนถามก้าวมาร ักษาศีลเนี่ยศีลมันเป็นยังไงพระมหาท่านก็ตอบว่าศีลคืออย่างนั้นสิ่งคืออย่างนี้ว่าไปตามทฤษฎีได้เป๊ะเลยนี่จ้ะคือไม่ธรรมดาเลยนี่เนาะยายท่านก็จึงเรียนไปว่าไม่ใช่แค่ท่านไม่ใช่แค่นั้นยังไม่พอนี่นะคือถ้าไม่เห็นอย่างนั้นแล้วจะไปรักษาได้อย่างไรล่ะนั่นก็เพียงแค่รู้เรื่องสีเท่านั้นเองตามทันไหมจะรักษาศีลก็ต้องเห็นศีล ไม่เห็นศีลแล้วจะไปรักษาศีลได้อย่างไร ไง
1: ใช
0: ่ นี่นะ จะรักษาศีลต้องเห็นศีล มันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ย งั้นจะรู้ได้ไงอยู่หรือไม่อยู
1: ่
0: นี่จ้ะ พระมหาเข้าใจไหม เข้าไปอยู่ในใจไหม
1: เข้าไปอย
0: ู่
1: ในใจคร
0: ับ พระมหาท่านก็ถามกลับเนาะแล้วเห็นศีลได้ด้วยหรือ แล้วไม่ใช่ศีลอย่างที่บอกไว้หนังสือเหรอคุณยายก็จึงเรียนกลับไปอย่างเรียบง่ายว่านั่นนะมันรู้เรื่องศีล คือรู้เรื่องแต่ศีลต้องเห็นได้สินี่เนาะนั่นแค่รู้จ้ะนี่ศีลเนี่ยมีลักษณะเป็นดวงกลมกลมเขาเรียกว่าดวงศีล อยู่ในศูนย์กลางกายของท่านนั่นแหละของท่านมหานั่นแหละเอาแล้วรักษาด้วยใจตามใจใสๆอยู่นิ่งๆไปตรงนั้นแหละให้เห็นให้ได้ตลอดเวลา อย่าให้หายดังนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาศีลเนี่ยรักษาดวงศีลนี้ไม่ให้มันหายนี่จ้าเคยเห็นศีลไหมเงียบท่านมหาเคยเห็นศีลไหมไม่เห็นแล้วจะรักษาได้ไงนี่เนาะนี่จะคือคำพูดของคุณยายผู้ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะพูดจะสอนก็เอาจากที่ท่านเห็นนั่นมาสอนนี่จ้าที่ท่านคุยกับพระมหาประโยคเก้าและสุดท้ายพระมหาประโยคเก้าเลยขอมาเรียนวิชาธรรมกายคุณยายแทนแล้วพ่อเขาไปยืนดูคุณยายท่านกำลังถางหญ้าทั้งๆที่เห็นยังถามนั่นน่ะยายทำอะไรอยู่ ท่านก็ตอบเรียบง่ายยายกำลังระลึกชาติขณะถางหญ้าไประลึกชาติไปแล้วกวาดบ้านไประลึกชาติไปไหมนี่ระจ่าของยายเราแม้ถางหญ้าก็ระลึกชาติได้นี่นะคอยมีแขกไทยนะไม่ใช่แขกอินเดียที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำกับคุณยายมาลำพึงลำพังคุณยายฟังว่าช่วยเธอช่วยฉันหน่อยเถิดช่วยเธอให้ฉันได้เข้าถึงดวงใสๆ อยากให้คุณยายช่วยเข้าถึงดวงแม้ไปถึงพระธรรมกายก็ไม่เป็นไรเอาเข้าถึงดวงใสๆถ้าให้ถ้าช่วยฉันก็ถึงดวงใสๆได้เดี๋ยวฉันจะเอาเงินมาถวายคุณยายก็ตอบไปอย่างเรียบง่ายว่าคุณเอาทองมากองสูงท่วมหัวฉันยังเอาดวงใสมาให้ไม่ได้เลยคุณอยากได้คุณต้องไปทำเองถึงจะได้นี่จ้ะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณยายสามารถทำได้เพียงแค่แนะนำสั่งสอนชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้เท่านั้นแต่หลักๆแล้วก็ต้องไปทำด้วยตัวของเราเองนี่นะจ๊ะคำพูดของยายทุกคำมีพลัง

ผมไม่มั่นใจและมีกำลังใจที่จะทำตามให้ได้อย่างท่านท่านทำลายความสงสัยของเราให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ท่านก็ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทุกคำตอบของท่านเพียงไม่กี่คำล้วนแต่เป็นที่สุดของคำตอบตามทันไหมจ๊ะเหมือนเรากำลังอยู่ในห้องทึบๆเป็นมืดพอเราได้ยินคำตอบของคุณยายได้แล้วเหมือนเปิดไฟให้ห้องสว่างขึ้นเลยทำให้เราเห็นเข้าใจและหายสงสัยในทันทีและโลกจึงเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญที่สุดที่ได้มาเจอสุดยอดของครูบาอาจารย์คือคุณยายอาจารย์ไหนใครเจอคุณยายบ้างจ๊ะสาธุสิ่งใดที่คุณยายท่านทำก็ให้เราดำเนินรอยตามปฏิปทาของท่านนะจ๊ะจะได้ตามติดตามมาเลยไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะนี่เราอยากจะเป็นอย่างคุณยายเราก็ต้องทำอย่างที่คุณยายท่านทำที่ท่านสอนให้เราทำนะจ๊ะมาฟังเพลงนี้จ้า

วันนี้เป็นตอนที่3ของจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดนะตอนที่3หมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีคมไหมกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผม

0: พระครูปลัดสวิทย์สวิชาโภ
1: สาธุ
0: ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกรรมการสภาที่ปรึกษาอาวุโสพระอาจารย์ที่ปรึกษาสำนักกรมิตรสากลและอาสรมอุบาสิกา
1: สาธ
0: ุขอกราบรายงานเป็นตอนที่3ครับหลวงพ่อครับหลังจากผมบวชแล้วจำพรรษาแรกที่วัดปากน้ำภาษีเจริญแล้วช่วงปลายปี2517ครูวิทยาก็พาผมไปอยู่ปริวัติกรรมด้วยกันที่วัดพรหมจริยาวาจังหวัดนครสวรรค์วัดพรหมแต่จังหวัดนครสวรรค์นี่นะตอนนั้นครูวิทยาพรรษา6ส่วนผมเพิ่งพรรษาแรกดังนั้นปีไปกันเพียงสองรูปคือครูไม่ใหญ่กับผมนี่เนาะแต่พอไปถึงนั้นมีคณะสงฆ์จากหลายแห่งมารวมกันกว่า200รูป อยู่ที่นั่นด้วยกัน7วันครับช่วงนั้นครูไม่ใหญ่กำลังศึกษาและรวบรวมข้อมูลดีๆจากวัดต่างๆทั้งก็วัดปฏิบัติและการจัดสถานที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างวัดพระธรรมกายครับพออยู่บริวารสกรรมได้เพียง 2-3 วันครูไม่ใหญ่ซึ่งภาษายังน้อยอยู่ก็ได้รับอาราธนาแสดงตามต่อหน้าคณะสงฆ์กว่า200รูปนี่การเตรียมตัวของครูไม่ใหญ่มีเพียงเดียวคือนิ่งเพราะไม่รู้จะทำอะไรส่วนผมลงหน้าสุวิจโพนี่นะวันนั้นไม่มีกระดาษสักแผ่นปากกาสักด้ามก็ไม่มีแต่ตั้งใจว่าจะเก็บทุกอย่างที่ครูวิจัยแสดงทำให้ได้มากที่สุดครับดีแล้วที่ไม่มีจ้ะโอ้ดีมากเลยนี่แทบไม่ต้องเอาเก็บมาฮิตดูบวชไปกี่พรรษาเขานิมนต์ให้แสดงธรรมถอหน้าพระเถระเจ้ามีเจ้าคณะจังหวัดอยู่องค์ด้วยให้พระบวชไม่กี่พรรษาไปแสดงธรรมถอหน้าจังหวัดจังหวัดซึ่งเป็นนักเทศธรรมที่เยี่ยมมากเลยวันนั้นครูวิจัยก็ไม่รู้จะเริ่มเทศเรื่องอะไรก็เริ่มง่ายๆก่อนคือเรื่องไตรสรณคม
1: โอ้สา
0: ธุเราไม่ต้องพูดเยอะมีแค่3อย่างนี่เนอะเริ่มต้องอธิบายคำว่าคำนะเพราะเพิ่งเป็นพระบวชใหม
1: ่
0: จะไปเอาอะไรเยอะๆก็เลยอธิบายคำว่าคำนะคือการไปถึงการก็ถึงแล้วก็ค่อยพาจากรัตนตรัยภายนอกเข้าสู่พระรัตนตรัยภายในนี่นี่รัตนตรัยภายนอกมีอะไรแล้วก็รู้กันอยู
1: ่
0: แล้วพาเข้าไปสู่พระรัตนตรัยภายในนี่พระรัตนตรัยมีทั้งนอกทั้งในเพราะว่าบวชได้ไม่นานก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศนี่นะนี่ก็เลยจำเทศนาจากพระเดชพระหลวงปู่มาน ี่เนาะจากสมถะก็นำเข้าสู่วิปัสสนาพูดง่ายๆย่อๆคือให้จากไม่เห็นอะไรให้ไปเข้าถึงดวงที่มีอยู่ในตัวแล้วก็เข้าถึงกายกายนั้นกายนี้จนถึงพระอรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเทศอะไรเลยจำเทศนาจากพระเดชหลวงปู่แล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้เขาฟังนั่นเนาะเอ๊ะมีใครไปด้วยอยู่ในนี่นั่นถามเอาแล้วกันนั่นเดิมก็หน่อเวลาเทศให้เพียง20
1: นาที
0: เพราะว่าหลายองค์

ผู้ใหญ่ก็เขากำหนดเวลาเทศเพียง20 นาทีครูผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยมันยากที่จะลดย่อยเหลือ20 นาทีเลยเทศย่อยยาวไปมา30-40 นาทีเรื่องพระรัตนตรัยภายนอกและภายในจำเทศนาของพระเดชคุณหลวงปู่มาแล้วก็เอามาถ่ายทอดเพราะเราบวชไม่กี่พรรษาไม่รู้เรื่องเลยนะจำเทศนาท่านมาแต่มันก็แปลกหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ท่านมาอยู่ปริวาสด้วยท่านไม่ยอมให้ลงจากโพเดียมไม่ยอมให้พระบวชใหม่ลงจากโพเดียมอยากฟังต่อท่านก็พูดสั้นๆว่าพูดต่อพูดต่อโอ้คือถ้าใครชี้องค์ไหนนะเดี๋ยวองค์นั้นองค์ที่ชี้ถ้าชี้องค์ไหนเทศองค์นั้นต้องเทศทีนี้บางองค์ท่านอยู่ในถ้ำแต่ไม่เคยเทศเนี่ยพอออกมายืนเทศก็ถูกเคาะประเดี๋ยวนิมนต์นิมนต์นิมนต์ลงก็รู้วิญญาณก็เลยเราจะเจออย่างนี้มั้งเปล่าไม่รู้แต่ปรากฏว่าวันนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านมาด้วยท่านพูดให้พูดต่อพูดต่อที่จริงกำลังจำเทศนาหลวงปู่เอาไปถ่ายทอดให้ฟังคุณวิญญาณก็เทศไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีรอยสะดุดคือก็เปิดช่องให้โม้กับตัวโม้หน่อยเพราะเพิ่งบวชได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วให้เทศต่อหน้านักเทศคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านมาอยู่ปริวาสด้วยพอกำลังจะจบไปครั้งที่สองท่านเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ส่งสัญญาณมาอีกพูดต่อพูดต่ออ้าวโอ้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนักเทศให้สัญญาให้พูดต่อพูดต่อพูดก็พูดตอนแรกก็จะพูดแค่กายสองกายเราก็มีเวลานี่เนอะเพราะเราจะต้องพูดถึง18 กายเนี่ยวันนั้นจึงยาวเทศครั้งแรกจึงยาวไปกว่าชั่วโมงคณะสงฆ์กว่า200 รูปยังนั่งฟังเงียบกริบคงฟังว่าไอ้พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยไอ้องค์นั้นอยู่ด้วยมั้งเนี่ยวันนั้นหลวงนาสุวิชโพอยู่ด้วยจึงไม่ได้เก็บเพียงเนื้อหาธรรมะแต่ยังได้แบบฉบับการเทศน์ครูไม่ใหญ่ที่เริ่มจากเรื่องง่ายคนฟังเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยพาเข้าสู่ธรรมะที่ลึกขึ้นไปตามลำดับก็จำเทศจากหลวงปู่ประเทศสอนเรื่อยนี่จ้ะเพราะมันเทศครั้งแรกก็จะไปรู้เรื่องอะไรแล้วประเทศที่นักเทศฟังคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านมาอยู่ปริวาสด้วยคิดดูมันจะสั่นขนาดไหนแต่ว่าสั่นสู้นี่ผมรู้สึกว่าท่านมั่งหลวงพ่อไหลเหมือนสายน้ำไม่ขาดตอนฟังแล้วสดชื่นแล้วชุ่มฉ่ำไปตลอดทางครับโอ้โหนี่กองเชียร์เดี๋ยวก่อนที่จะฟังต่อฟังเพลงนี้ก่อน

0: โอ้โหไปจบคำว่าหล่อจังนี่นะคือให้ขึ้นเทศตอนหน้าหลวงพ่อจากนักยิมวัดทุกท่านเป็นนักเทศคิดดูสิไม่ใช่นักเทศธรรมดาเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดด้วยอ๋อมันไม่ธรรมดาเลยนะพอองค์อื่นพอขึ้นไปเทศเนี่ยถ้าชี้องค์ไหนก็ต้องขึ้นเทศก็จะถูกครอบประเดี๋ยวเลยนิมนต์นี่ก็นิมนต์เทศต่อไหมนิมนต์ลงไอ้เจ้าของกูใหญ่เนี่ยอัญเชิญเทศนาหลวงปู่ไปถ่ายทอดให้ฟังเขาเพิ่มไมค์เนี่ยเนี่ยถามองค์นี้ดิครับเพิ่มไมค์ฮะอย่าไปถามเดี๋ยวท่านตอบไม่ได้เดี๋ยวท่านพูดเรื่องจริงเฮ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยหลังเทศจบมีคำชื่นชมจากคณะจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านเองเนี่ยท่านเป็นนักเทศเพราะท่านได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นธรรมกถึกท่านบอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านทิ้งแล้วท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังการแสดงธรรมเรื่องธรรมกายอย่างนี้อีกเลยจนกระทั่งวันนี้แล้วท่านก็พูดอีกยาวโอ้โหพอผมได้ยินหัวใจก็พองโตเลยครับใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่พระราชพมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ในช่วง2517ที่มาอยู่บริวารในวัดพระมเจริวาสจังหวัดนครสวรรค์นี่นี่จะเอาแล้วพ่อครับหลังกลับจากบริวารสกรรมที่นครสวรรค์ช่วงปีต้นปี2518อีกไม่นานคุณวิจัยก็ตัดสินใจครั้งสำคัญคือย้ายหมู่คณะยกทีมจากบ้านธรรมประสิทธิ์มาปักหลักที่ศูนย์วิจัยประเดียวตามคลองสามนี่เนาะส่วนคุณยายนั้นครูวิจัยเป็นผู้ไปชวนท่านมาภายหลังผมคือหลวงนาสวิจโพนะเคยถามคุณยายว่ายายท่านครูไม่ยายไปชวนยายมาอยู่ที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมอ่ะยายได้พูดอะไรหรือเปล่าคุณยายท่านก็ตอบสั้นๆยายไม่ได้พูดอะไรท่านพูดสั้นค่ะสั้นไหม
1: สั้น
0: เนี่ยชวนยายมาอยู่ยายมาอยู่ท่านก็ตอบรับอ่ะค่ะผมจึงถามต่อนี่องค์นั้นนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วยายคิดอะไรไหมท่านก็ตอบว่ายายก็คิดเหมือนกันเพราะยายอายุมากแล้วยายไปคราวนี้ยายคงไม่ได้กลับมาคำว่าไม่ได้กลับมาของคุณยายก็คือไม่ได้กลับไปอยู่ที่วัดผักน้ำอีกแล้วครับเพราะนับจากวันนั้นเวลาชีวิตที่เหลือของท่านคุณยายก็ทุ่มเทการสร้างวัดและหมู่คณะคือวัดธรรมกายนี่จ้ะจึงทำให้ความเป็นปึกผังเกิดขึ้นมา
1: จ้ะ
0: วันที่18เมษายน2518โอ้โหนี่ท่านจำแม่นนะพวกเราก็ช่วยกันย้ายของมาอยู่คลองสามมีภาพหนึ่งที่ผมจำได้คือคุณยายยืนอยู่หน้าบ้านธรรมประสิทธิ์ท่ามกลางลูกศิษย์ล้อมรอบโดยมีป้ายบ้านธรรมประสิทธิ
1: ์
0: ที่ถอดออกมาวางไว้ข้างหน้าเตรียมย้ายมาด้วยกันปัจจุบันป้ายนี้อยู่ที่อาคารสองชั้นปุโรหิตาย้ายออกจากบ้านธรรมประสิทธิ์ทุกคนนั่งสมาธิร่วมงานก่อนเริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นรถเนี่ยพาคุณยายมันลำบากแท้ๆเลยนี่ขนย้ายสิ่งของขึ้นรถก็ย้ายจากวัดปากน้ำมาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมนี่

0: แต่ช่วงเวลานั้นพื้นดินข้างบนดูเหมือนจะแห้งนะแต่ข้างล่างยังเป็นเลนอยู่เวลาผมหมายถึงหลวงนาสุวิชโภณเดินกลับกุฏิต้องตั้งสติดีๆเผลอก้าวออกจากทางเดินไปนิดเดียวนั่นเองเกือบจะจมบาดาลคือขาพรวดลงไปจมไปถึงเข่าเลยนี่ส่วนรายละเอียดไปถามท่านเองยุบบุกเบอร์กองสามดินหน้าแห้งก็เลนผิวดินด้านบนแห้งแต่ด้านล่างเป็นลมเลนนี่จ้าสื่อวิจารปฏิบัติธรรมปี2522ครับนี่โดยที่พักสงฆ์เดินมีกุฏิอยู่5หลังสร้างเพิ่มอีก3หลังกรุไม่ใหญ่อยู่หลังหนึ่งผมอยู่หลังหนึ่งกุฏิหลังที่กรุไม่ใหญ่ให้ผมอยู่ผ่านมากว่า51ปีแล้ว
1: oh.
0: ครึ่งร้อยปี
1: yeah.
0: 51ปี yeah. แต่วันนี้กุฏิยังแข็งแรงดี
1: oh.
0: แต่คนที่อยู่ที่กุฏิเนี่ย
1: ก็แข็งแรงคร
0: ับ
1: ท
0: ำท่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังแข็งแรงนะ นี่ดูที่หลังนี้หอมล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์จ้าประมาณปี2530ผมหมายถึงหลวงนาสุวิชโภนะเริ่มรวบรวมน้องๆเห็นเล่นยิกกลุ่มเล็กๆมานั่งสมาธิร่วมกันทุกวันเสาร์ที่อาคารสองชั้นปุโรหิตาครับพอผมคิดว่ามารับบุญแล้วใจก็ต้องได้ธรรมะกลับไปด้วยผมจึงค่อยๆหล่อหลอมให้ทุกคนรักการปฏิบัติธรรมรักการประพฤติพรหมจรรย์เล่าเรื่องคุณยายฟังอยู่เสมอและมีโอกาสก็ได้ชักชวนไปปฏิบัติธรรมเช่นพาไปไร่สุวรรณปากช่องรู้จักไหม
1: รู้จ
0: ัก อ่าวมะนาว
1: รู้จักค่ะอ
0: ยู่ไหนอ่าวมะนาวบ้านกันวิจังหวัดเชียงรายจากน้องๆเพียงไม่กี่สิบคนก็ค่อยเพิ่มเป็นหลักร้อยหลักพัน
1: โอ้โห
0: จนช่วงงานท่านก็ถึงกุญแจครั้งแรกมีอาสาสมัครช่วยงานเนี่ยเลยยิ่งสูงสุดถึงสองพันคนอาสาสมัครช่วยเห็นเลยยิ่งเห็นนี่ยึกทำเลยจ้ะ
1: เขียนใบโมธนา
0: ค่ะ
1: เขียนใบโมค่ะ
0: เขียนใบโมเหรอ
1: ใช่เขียนมือกับมือ
0: กันแล้วทำให้วันนี้มีหลายคนในทีมเห็นนี่ยึกสมัครใจประพฤติพรหมจรรย
1: ์
0: อยู่เป็นโสดไม่แต่งงานอาชีพการปฏิบัติธรรมและเป็นผู้นำบุญกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครับโอ้โหท่านจำแม่นอย่างนี้เดี๋ยวดูดิเราจะจำท่านได้ไหมในวันวิสาขบูชาปี2521เหมือนไหมเหมือนไหม
1: เหมือนคร
0: ับ ใช่เปล่า
1: ใช่ครับ
0: นี่แต่ว่าคุณยายถ่ายภาพร่วมกับทีมงานเฮเลนยิกเอาคุณยายท่านถ่ายด้วยนี่จ้า

องค์นี้บอกว่าผมหล่อหลอมน้องๆฝ่ายเหรัญญิกในการปฏิบัติธรรมร่วมกันในปลูกฝังมโนปณิธานของหลวงพ่อครับแต่ถ้าบอกผมหล่อเดี๋ยวอ่านดูนี่

0: ยังบอกท่านบอกผมหล่อโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแล้วพ่อครับตลอดระยะเวลาที่ผมหมายถึงท่านนะหลวงนาถวิชโภได้รับบุญเหรัญญิกผมปลื้มใจครับเพราะได้ดูแลสมบัติของพระศาสนาและที่สำคัญบุญนี้ยังทำให้ผมได้สร้างทีมงานรุ่นใหม่ช่วยกันทำงานพระศาสนาและอารักการปฏิบัติธรรมโดยการนำของพระครูธรรมธรอารักยานารักโขอสำนักกรรมิสากลทีมแก้วเต็มคังรับรางวัลหนึ่งในวันกาลิมิตปี2533แม้เวลาผ่านไปภาพเป็นการสร้างบริเวณทีมงานยังชัดเจนอยู่ในใจผมเสมอครับก็บอกมีนกมีหมวยมีน้อยมีพระวันชัยก่อนบวชแล้วก็ผมครับนะมีพออารักมีพระอุดมนี่จ้าแล้วพ่อครับเรื่องกฐิน80ปีกุญจาปี2531เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของผมเลยครับประมาณปี2530วันหนึ่งกุญจามาบอกผมว่าท่านยายเป็นคนสร้างวัดให้พวกท่านอยู่กันนะแต่ยายยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเลยโอ้จริงฮะผมได้ยินแล้วข่าวอ่อนเลยครับทำไมอ่ะถามท่านดูที่ทำไมท่านถึงข่าวอ่อน
1: เพราะว่าเราถึงยายที่ทุ่มเทสร้างวัดให้เราอยู่แล้วท่านยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยครับ
0: ท่านยังไม่เคย
1: แล้วมันอยู่ในใจท่านด้วยครับว่าท่านควรจะได้เป็น
0: ประธานกฐินใหญ่ด้วยคุณยายท่านก็เลยถามต่อปีนี้2530เนี่ยมีประธานกฐินหรือยัง ผมก็ตอบไปเลยว่ามีแล้วครับยาย ไม่คือท่านจะใสๆซื่อๆ ท่านก็เงียบ ยายเงียบไม่ว่าอะไร งานกฐินมาไปคุณยายมาถามใหม่ แล้วปีหน้าล่ะ 2531 มีประธานกฐินหรือยังผมก็ต่อไปไม่มีครับยังไม่มีครับนี่คุณยายยังบอกว่าจะหาโอกาสขอหลวงพ่อเองทั้งเช้าวันหนึ่งท่านก็มาบอกผมบอกท่านนะบอกหลวงนาสุวิจพุอย่างตั้งใจบอกว่านี้แหละยายจะไปขอหลวงพ่อวันนั้นโกวิจัยก็มาฉันพระทหารเช้าที่กุฏิคุณยายฉันเสร็จท่านก็นั่งพับเพียบพนมมือว่าหลวงพ่อยายขออะไรหลวงพ่อสักอย่างสิหลวงพ่อก็หันมามองคุณยายแล้วท่านก็พูดว่ายายสร้างวัดเสร็จแล้วนะแต่ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ทวนอีกทีเนาะยายต้องไปว่ายายสร้างวัดเสร็จแล้วนะแต่ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งนะครูไม่ใหญ่นิ่งอยู่ครับไม่รู้นิ่งไปไหนเนาะอาจารย์คุณยายก็ลงจากกุฏิมาหาผมคือมาหาหลวงนัทสุวิชโภณจะถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อยังอยู่หมายความอย่างไรดีใจขยายนี่ยายอยู่บนสวรรค์ได้คงได้ยินนะปลื้มอยากขยายเป็นแต่คุณยายไม่รู้ไม่เข้าใจแต่บอกจะให้หรือไม่ให้ตอนนั้นผมก็แวบตอบว่าอย่าให้สำหรับพระถ้าท่านนิ่งแสดงว่ารับโดยดุจดีคุณยายถามทีนี้แสดงว่าหลวงพ่อยายเป็นประธานกฐินแล้วใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ยายแน่นอนเป็นประธานใหญ่กฐินองค์นี้ยืนยันองค์นี้ยังคิดช้าอยู่คุณยายดีใจมากเลยพร้อมทำงานเลยครับจากนั้นคุณยายมากระซิบถามแต่ว่าประธานใหญ่กฐินเนี่ยทำบุญคนละเท่าไหร่ตอนนั้นผมก็เป็นห่วงคุณยายเพราะท่านอายุ79ปีแล้วจึงบอกว่ายายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์ช่วยกันจัดการคุณยายก็เข้ามาใกล้อีกตอนนี้ก็เปลี่ยนเสียงถามยังบอกประธานใหญ่กฐินเขาทำบุญคนละเท่าไหร่หลวงนาสุวิจโพนะองค์นั้นก็ยังตอบเหมือนเดิมว่ายายไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์จะช่วยกันจัดการแต่คุณยายยังตอบเป็นครั้งที่สามพร้อมน้ำเสียงเข้มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายผมจึงต้องยอมตอบโดยอธิบายก่อนว่ายายเราไม่ได้กำหนดว่าประธานใหญ่เขาทำบุญคนละเท่าไหร่นะครับคุณยายทราบคำตอบแล้วท่านก็ยิ้มพอเห็นผมมีสีหน้าเป็นห่วงคุณยายก็บอกว่าท่านไม่ต้องห่วงยายยายน่ะมีอยู่แล้วแต่ผมก็เผลอไปถามไปได้ยายมาจากไหนยืนไม่ได้โอ้ดูว่ายายแล้วท่านอยากรู้คุณยายก็บอกว่าก็เวลาลูกศิษย์ลูกหามากราบยายมาขอยายช่วยพ่อตายแล้วไปไหนแม่ตายแล้วไปไหนยายก็ช่วยตรวจให้เขาก่อนกลับเขาก็ใส่ซองทำบุญยายน่ะไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขานะแต่เขาถวายยายเองยายไม่ได้ใช้แล้วก็ให้เด็กเอาไปเก็บนี่ก็แสดงให้เห็นว่ายายเนี่ยท่านเตรียมตัวเป็นประธานใหญ่กฐินมานานแล้วแต่เพิ่งมาขอหลวงพ่อตามหลักการงั้นนะหลังจากนั้นไม่นานคุณยายก็มาหาผมอีกมาหาหลวงนาสุวิชโภณและนำปัจจัยมาถวายแล้วบอกว่าทั้งหมดนี้ยายเททำบุญให้หมดเลยยายเนี่ยกินข้าววัดไม่ได้ไปใช้ทำอะไรยังไงก็มีข้าวกินนี่คือท่านชอบพูดอย่างนี้เรื่อยแล้วก็ยายก็กระซิบแต่ว่าท่านแล้วจะมีมาอีกนะปีนี้เราทำบุญกับถิ่นยายดีกว่าอย่างนี้คิดถึงยายแล้วโอ้จริงเนาะอยากทำให้ยายเนี่ยจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาพอทราบคุณยายเป็นประธานกฐินใหญ่ก็นำมาปัจจัยมาร่วมบุญกับคุณยายแล้วก็มีมาจริงคุณยายก็นำมาถวายเพิ่มเติมอีกแล้วก็บอกว่าท่านแล้วท่านจะให้ยายทำอะไรบ้างอ่ะบอกได้นะเพราะใจท่านจดจ่ออยู่แต่ว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานกฐินให้เต็มที่และให้สมบูรณ์แต่ช่วงนั้นข้างนอกมีข่าวเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยหมู่คณะของเราพอไปพบญาติโยมยังไม่ทันพูดเรื่องบุญเขาก็ถามเรื่องข่าวก่อน
ตามทีมงานหลายคนใจตกอ่อนเปรียบเพลียกันไปหมดแต่ผมหมายถึงหลวงนาสุวิชโพนเนาะเฝ้าดูคุณยายผมอัศจรรย์ใจจริงท่านไม่ติดไม่สะดุดกับสถานการณ์ที่เขาโจมตีเราใจท่านลอยข้ามปัญหาไปเลยใจท่านใสและมุ่งไปสู่เป้าหมายของกฐินค่ะช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้จะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให้แม้ตอนนี้ก็ทำได้ยายจะคุมบุญให้เฉพาะคำนี้นี่แหละจ๊ะเป็นการได้ลูกศิษย์อยากได้มากเลยเพราะว่าแต่คุณยายรับปากว่าจะคมบุญให้ยายคมบุญให้จริงๆสาธุนี่รวมใจเป็นหนึ่งชาวเห็นและยิกปลื้มล้นใจร่วมปิดบัญชีเพื่อกระทิงของคุณยายแล้วคุณยายก็มอบล็อกเก็ตรูปคุณยายแก่ลูกหลานเห็นและยิกท่านมักจะพูดว่าเอายาไปอยู่ด้วยนะคืออันนี้เป็นปกติของท่านคือรูปในล็อกเก็ตท่านเนี่ยแล้วก็ถึง80ปีคุณยายคราวนี้ก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์ช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักหน่วงของวัดให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีให้งานหมู่คณะพลิกฟื้นแล้วเดินหน้าต่อไปได้นี่แหละครับลานุภาพของคุณยายแท้ๆครับปี31นะท่านเป็นประธานครั้งแรกคุณยายพบใครท่านก็ชวนมาเอาบุญกับยายนะ

นี่จ้าวันงานมงคลถึงคุณยายปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งดูใบหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพิเศษเลย

สัปปะริวาลังกาทิยะทุตสังปาจิคันหาตุปาจิคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆรตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: ในใครได้ร่วมงานทอดกฐินครั้งก็ได้คุณใหญ่บ้างจ้ะสาเอ๊ะแล้วปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้ฮะ
1: ยังไม่มี
2: ครับรอหลวงพ่อครับรอหลวงพ่อเรียกครับ
0: เอ้งั้นเราปีนี้เราทอดกฐินบูชาธรรมคุณยายดีกว่ามั้ง
1: สาธุสาธุสาธุสาธ
0: ุโอ้เนาะตกลงเรายังไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมจ๊ะ
2: หลวงพ่อยังไม่ได้เลือกครับว่าใครจะเป็นประธานปีนี้ครับ
0: เลือกคุณยายกันแล้วกัน
1: สาธุ
0: ยายครับยายเป็นประธานกฐินนะครับ
1: สาธ
0: ุนี่เนาะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: คร
0: ับ โอ้แล้วเรามาร่วมบุญกับคุณยายดีไหมนี่เนาะหลวงพ่อครับครับจากวันแรกที่ผมมาแต่งลงนาสิวิจโพนะแต่พอหลวงพ่อมาปาปี10ถึงวันนี้ก็59ปีแล้วนะครับความรู้สึกในครั้งแรกที่พบหลวงพ่อเคยได้มาเจอครูได้มาเจอผู้นำและความรู้สึกเคารพรักที่ผมมีต่อหลวงพ่อก็ยังมั่นคงแน่นแฟนตลอดไป Thank you หลวงพ่อครับหมื่นฟ้าลิขิตมีสู้สิทธิ์มีครูดีที่ช่วยชี้แนะนำทำให้ดูคมคมคมฟังเพลงเลย

0: คุณยายเป็นประธาน
1: สาธุ
0: นี่ประธานกฐินนะ
1: คร
0: ับ จะได้เอาบุญบูชาทำท่านเนาะ
1: ครับผม
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถามให้เต็มที่สุดฝีมือเลย
1: สา
0: ธุนี่ก่อนจากกันในวันนี้ผมขอกล่าวเนื้อหาเพลงที่ผมชอบคือเพลง If We Hold On Together นี่เนาะฟังไหม

วันแล้ววันเล่าจะได้มากระไรแล้วนะอย่าทอดทิ้งจากไปนี่ if we hold on together ฟังเลย

สาธุสาธุโอ้หลวงพี่ฟังทบทวนโอวาทครูไม่ใหญ่วันนี้ปลื้มมากเลยที่ปลื้มมากเป็นพิเศษเพราะว่าหลวงพี่เข้าวัดมาตั้งแต่ ปี2514 55ปีมาแล้วหลวงพี่ก็ถือว่าตัวเองอยู่ในยุคบุกเบิกรุ่นแรกๆนะเป็นธรรมทายาทรุ่นหนึ่งก็เป็นโดยเฉพาะหัวข้อตอนวันนี้ถูกใจมากเลยหมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีหลวงพี่รู้สึกงั้นจริงๆแล้วเชื่อว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านเนี่ยน่าจะ

ไปตลอดทั้งโลกเนี่ยหาอย่างนี้ได้ยากนะถือว่าเป็นบุญวาสนาของเราแล้วนะปลื้มมากเลยเพราะว่าดูภาพมันได้ทบทวนโอวาทและทบทวนบุญของเราตลอด55ปีที่ผ่านมานะหลวงพี่ก็ไม่ตกบุญมาเลยก็ขอแสดงความปลื้ม

การสวดธรรมจักรเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์มากนะเนี่ยอานิสงส์การสวดธรรมจักรเนี่ยนะตามคัมภีร์ก็บอกว่าโอ้โหทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองนะช่วยปลดเปลื้องทุกภัยต่างๆทำให้มีอายุยืนมีความสุขกายสุขใจนะเมื่อได้สวดเป็นประจำทุกคืนทั้งตื่นทั้งหลับจะเป็นมิ่งมงคลแก่ตัวเองเมื่อละจากโลกนี้ไปก็จะไปสู่สุคติสูงสวรรค์นี่อันนี้โอ้โหเป็นแล้วก็สำหรับคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านก็ย้ำนะบอกว่าไม่ใช่ใครว่าจะมาสวดก็ได้นะต้องเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้มาสวดคนตั้ง 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเป็นชาวพุทธแค่กระจุกเดียวแล้วก็แค่ได้มาสวดธรรมจักรเนี่ยมีกระจิ๊บเดียวโอ้โหเราเป็นบุคคลสำคัญนะที่มีบุญวาสนาให้ชักชวนกันมาใครมาสวดก็จะประสบแต่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะโอ้โหนี่พูดถึงหลวงพ่อท่านก็เน้นมากเลยนะยิ่งมาสวดเป็นทีมเนี่ยท่านเน้นเป็นทีมจะมีพรรคพวกมากนะเมื่อมีพรรคพวกนี่ก็ความสะดวกมีบริวารสมบัตินะแต่ละคนก็เพราะพวกเรามีแต่คนดีมีศีลธรรมการสวดธรรมจักรกับปวัตตสูตรนี่เป็นการรักษาไข้รักษาไข้ใจได้ดีเป็นธรรมโอสถคือสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินทั้งกินทั้งทา

8,658 ล้าน 585,858 นะแล้วเป้าหมายต่อไปนี่สัปดาห์หน้านี้นะวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายเนี่ยวันเสาร์ที่26เนี่ยเพิ่มมาอีกจากเดิม80กว่าล้านจบนะจะต้องยอดชิตังมีให้ได้ 8,739 ล้าน 109,109 จบนะต้องทำให้ได้นะต้องช่วยกันนี่แล้ววันนั้นวันที่26นี่ก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2นะนี่มาร่วมบุญกันนะตอนนี้หลวงพี่จะพูดถึงแวดวงกงร้อยแห่งธรรมก็หลวงพี่ได้พูดแต่แรกแล้วว่าหมายถึงเราเครือข่ายในการสวดธรรมจักรหลวงพี่ดูแลประสานงานทางด้านเมียนมาก็ต้องเข้าประเทศเมียนมาประจำเป้าหมายในการไปขยายเครือข่ายเนี่ยที่เข้าไปเมียนมาบ่อยๆนี่นะก็จุดแรกก็วัดหรือสำนักเรียนปัญหาจุดใหญ่ๆเราไปถึงเมียนมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เดินทางไกลไปก็เลือกจับจุดที่มันได้จำนวนมากๆนะจริงๆไม่เคยดูเบาเลยนะคนสองคนนี่หลวงพี่ก็ไม่เคยดูเบาแต่ได้ที่วัดใหญ่ๆสำนักเรียนใหญ่ๆเนี่ยโอเคเลยสำนักแม่ชีสำนักไม่พม่านี่เขามีวัดแม่ชีเขาเยอะนะวัดแม่ชีเมืองไทยส่วนใหญ่จะอยู่กับพระในวัดที่มีพระแต่ของเมียนมาเนี่ยแม่ชีเขาบิณฑบาตเองได้นะแล้วมีบางวัดแม่ชีนี่หกเจ็ดร้อยองค์เยอะนะแล้วก็สามนี่โรงเรียนมีทั้งโรงเรียนสามัญแล้วก็อันดับสี่คือธรรมสกูลเหมือนโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์ของเรานะ

เดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูนะเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาก็ปกติหลวงพี่ถ้ามีโอกาสไปเมียนมานะไม่ว่าจะเป็นทอดกฐินทอดพระป่าหรือไปทำศาสนกิจอะไรก็ตามจะหาโอกาสไปแวะไปเยี่ยมเยียนเมื่อเดือนกรกฎาเนี่ยไปเมืองมอญตอนนั้นไปถวายกฐินไม่ใช่ถวายเทียนพรรษาแล้วก็เลยไปที่เมืองมอญนี่มีวัดอันนี้อยู่ที่เมืองบิลินนะชื่อวัดปุญญสุขิตาโยรัตมอญเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดนะมาดูที่วัดเจ้าสวยนะนี่ท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสพระอาจารย์ด็อกเตอร์บรรณาตามินะเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดท่านเคยมาวัดพระธรรมกายนะนี่คราวที่แล้วท่านมานะนี่มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนี่รู้สึกจะมางานวิชิตาปท.9นะนี่ตอนนี้เมื่อปีก่อนหลวงพี่ไปถวายกฐินนะภาพมันไปถวายกฐินปีที่แล้วนี่ถ่ายกฐินนี่ตัวแทนของหมู่คณะเราเป็นตัวแทนหลวงพ่อเป็นกฐินในนามของหลวงพ่อธรรมชโยนะนี่บรรยากาศบรรทอดกฐินวันนั้นเขามีพระมีสมาชิกนะมาสวดธรรมจักรกันประจำเยอะเลยนะนี่เขามาสวดธรรมจักรด้วยนะเพราะทีเดียวนี่ถวายกฐินปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้ก็ไปถวายอีกนะนี่กฐินหลวงพ่อนี่เขาสวดกันประจำนะพระเรียนเยอะเลยนี่บรรยากาศเขาสวดที่ถือหนังสือนี่เราผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญของวัดพระธรรมกายเนี่ยจะพิมพ์หนังสือสวดธรรมจักรภาษาเมียนมาตอนหลังๆนี่เมียนมาเขาก็เริ่มเป็นเจ้าภาพพิมพ์ให้เราด้วยนะประมาณสัก 200,000 เล่มได้แล้วนะกระจายไปทั่วเนี่ยนี่นะบรรยากาศนะหลวงพี่ไปก็ถือโอกาสมันเขามีมาหลายกลุ่มนะหลวงพี่ก็มอบทุนสนับสนุนนะทำบุญกับพวกนี้เป็นครูบาอาจารย์นะแต่ละกลุ่มโอกาสไปเยี่ยมเยียนถ่ายรูปเป็นที่ลึกไว้คราวที่แล้วกฐินล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดในวันที่24หลวงพี่ไปครั้งหนึ่งนะหลังจากกฐินปีแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้แหละไปถวายเทียนพรรษาที่ย่างกุ้งแล้วก็เลยไปเมืองมอญเป็นอยู่ในเขตลัดมอญนะวัดปุญญสุขิตาโยเมืองบิลินลัดมอญใกล้ๆพระธาตุอินแขวนนี้นี่เราไปถึงก็ร่วมกันสวดนะมีพระผู้ใหญ่ของเราไปนี่พระครูสมุนะหลวงพี่มณวิโลแล้วพระครูสมุสนิทวงนะหลวงพ่อสนิทวงมีว่าที่พระครูสมุตอนเราไปองค์หนึ่งนี่ลุกหลวงพี่ก็ต้องกางหนังสือจริงๆต้องตั้งใจว่าไม่ให้กลับหัวนะเดี๋ยวจะรู้จับได้ว่าอ่านไม่ออกเป็นภาษาเมียนมาสมาชิกประจำเนี่ยนายพลื้มนะเขาตั้งอกตั้งใจมีเป็นอุคณะขยันมาสวดกันนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็จากคราวที่แล้วเดือนกรกฎาเนี่ยไปอีกที่หนึ่งนะที่ถือว่าเป็นการชุมนุมเครือข่ายสุธรรมจักรในเขตเมืองมันดาเลอันนี้วัดลุนจ่อวันนั้นเข้ามากันประมาณสัก20กว่าวัดนะ20กว่าชุมชนเป็นเครือข่ายสุธรรมจักรโอ้โหพอรู้ข่าวหลวงพี่ไปเลยเขาก็มานัดหมายกันไปนะนี่เป็นวัด อยู่ชานเมืองนะชานเมืองวัดนี้ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวพอสมควรทีเดียวแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วเดือน31มีนานี่ชื่อวัดรุนจ่อมีพระเนรเยอะเลยนะพระอาจารย์เจ้าวาดชื่อพระอาจารย์เอสกะชยาดอเมืองมันดาเลโอองค์นี้ท่านช่วยมีน้ำใจช่วยเหลือ

เราขยายเครือข่ายทั่วธรรมจักรหลวงพี่ไปกับท่านพาไปท่านเป็นอาจารย์สอนสำนักไหนสำนักชีอะไรท่านก็พาหลวงพี่ไปแนะนำเราก็ได้ขยายเครือข่ายเยอะเลยนะวิธีการหลวงพี่ไปลงพื้นที่เนี่ยหลวงพี่จะตามหลังพระผู้ใหญ่เมียนมาท่านการันตีให้เราว่าเรามาเนี่ยมาเพื่อเป็นประโยชน์นะเพื่อชวนสวดธรรมจักรเนี่ยตอนที่หลวงพี่ไปถ้าไปที่ย่างกุ้งนะก็จะนัดเครือข่ายนี่เจ้าอาวาสแต่ละวัดนะที่อยู่ในเขต200กิโลเมตรรอบย่างกุ้งก็จะมานัดมาสวดธรรมจักรที่มหาเจดีย์ชเวดากองด้วยกันเนี่ยเครือข่ายเจ้าอาวาสวัดต่างๆนะปกติก็เข้าสวดในซูมด้วยกันนี่เจ้าอาวาสวัดต่างๆนะมาจากถวายก็มีอุ้ยหงสาวดีเมืองมอญก็มีนี่มาเจอกันนี่หลวงพ่ออินคุ้นๆอยู่นี่เดี๋ยวเจ้าอาวาสวัดรุ่นจ่อเนี่ยนี่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพี่นะหลวงพ่อเอตกะสยดอนี่ที่ปีที่แล้วถวายกฐินที่เห็นตั้งกล้องเนี่ยถวายผ่านซูมเพราะว่าบางแห่งหลวงพี่ไม่มีเวลาที่จะไปได้ทันปีแล้วทอด78วัดโอ้โหเอาเรื่องปีนี้82วัดให้เท่าอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรานะ82วัดนี่ปีแล้วบรรยากาศถวายผ่านซูมนี่คราวที่แล้ว21กรกฎาคมเนี่ยไปที่วัดลุนจ่อนี่นะนัดหมายกันมาประมาณสัก20วัด20หมู่บ้านน่ะเนี่ยมากันสวดธรรมจักรด้วยกันนะเนี่ยหลวงพี่ก็มีโอกาสก็พี่มากันเยอะเลยนะอุ้ยน่าปลื้มนะเขาสวดกันไพเราะทีเดียวหลวงพี่ถือโอกาสถวายมอบพระธรรมกายแก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆนะประมาณ20วัดนี่ที่มาวันนั้นแล้วก็มอบหนังสือสวดธรรมจักรนี่ตัวอย่างนะมอบหนังสือสวดธรรมจักรได้พวกผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะนี่เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือสวดธรรมจักรนี่ได้ขยายเครือข่ายอย่างเงี้ยได้ยอดเยอะเราได้ยอดสวดธรรมจักรจากเมียนมาไม่น้อยเลยนะ 8,000 กว่าล้านจบตอนนี้ก็ได้มาจากเมียนมาผมคิดไม่แน่ใจว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ก็หลักหลายร้อยล้านหลวงพี่บอกไว้เลยอ่านไม่ออกเลยนะภาษาพม่าแต่ว่าก็ต้องพยายามระวังไม่ให้กลับหัวไม่งั้นก็จับได้นี่20กว่าหมู่บ้านนะ20กว่าวัดที่มาร่วมกันมานั้นมีหลายรุ่นนะรุ่นทั้งฟันน้ำนมรุ่นน้ำหมากอะไรนะมากันเต็มเลยเขามาเนี่ยเขาจะถือป้ายนะแต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านมาถ่ายรูปนั้นมาปลื้มใจนะอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็ได้ยอดมาเยอะนะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเราไปขยายเครือข่ายถึงเวลากฐินผ้าป่าเราก็ต้องจัดไปหลวงพี่ต้องเหนื่อยก็คุ้มอ่ะนะวันหนึ่งหลวงพี่ทอดกฐินนะช่วงเทศกาลกฐินเนี่ยวันละเช้าสองวัดบ่ายสองวัดวันละสี่วัดบ้างสามวัดบ้างส่วนซูมสักครึ่งหนึ่งและเดินทางไปในพื้นที่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมีแต่หลายหมู่บ้านมีมาโอ้ยมาปลื้มใจนะเด็กๆสวดกันได้นั่นเด็กๆก็สวดเป็นที่ใต้หมู่บ้านกันมาที่เมืองบันดาลีเขาก็ให้กำลังใจจากแผ่นดินไหวนะสวดธรรมจักรจะได้ช่วยให้เป็นหลักประกันให้อุ่นใจขึ้นเนี่ยและต่างกันต่างแยกย้ายกับบ้านนะนี่

0: เมื่อต้นเดือนที่แล้วหลวงพี่มีโอกาสได้ไปอินเดียห้าบิ๊กบุญมีทั้งจัดไปบิณฑบาตไปบวชนะไปสวดธรรมจักรกับเขาก็น่าปลื้มนะอินเดียมีประชากรมากสุดในโลกแล้วตอนนี้มากกว่าจีนถึงจะมีชาวพุทธส่วนน้อยแต่เท่าที่ไปสัมผัสที่เมืองบุมไบหรือบอมเบย์เนี่ยก็ปลื้มนะเพราะว่าเป็นกลุ่มชาวพุทธที่เข้มแข็งนะตามคุณหมอด็อกเตอร์คุณหมอพรชัยไปท่านมีเครือข่ายเนี่ยก็บวชกันมานะประมาณสักใกล้ๆ30องค์นะบวชเนนแต่อายุหลายรุ่นนะตั้งแต่รุ่นมีทั้งพ่อลูกมาบวชด้วยกันแล้วก็มาสวดธรรมจักรกันนี่อะไรไปสวดธรรมจักรก็หลวงพี่พระด็อกเตอร์พรชัยนะหลวงพี่ไม่ได้ไปอินเดียมา10ปีแล้วเนี่ยไปครั้งเนี้ยเดี๋ยวจะว่าไปแต่เมียนมาอย่างเดียวก็ไปดูเครือข่ายการสวดธรรมจักรที่นั่นนะดูแล้วปลื้มแล้วมันมีกำลังใจแล้วว่าเป็นแดนพุทธภูมิด้วยนะแล้วก็เราเท่ากับไปคืนฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียนะนี่มีทั้งรุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นพ่อนี่หนังสือสวดธรรมจักรไปเห็นแล้วมีกำลังใจนะว่าเรามาถูกทางขยายเครือข่ายนะพุทธศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกบางอย่างอาจจะต่างกันบ้างแต่สิ่งที่เหมือนกันคือธรรมจักรนี่ที่เมืองบุมไบไป5วันเดี๋ยวเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยไปขยายเครือข่ายถึงเทศกาลหน้ากฐินพระป่าก็ต้องไปนะหลวงพี่82วัดเนี่ยหลวงพี่มีอยู่2อย่างคือผ่านซูมครึ่งหนึ่งและเดินทางไปครึ่งหนึ่งอันนี้คราวนี้ออกพรรษาปุ๊บไปที่เชียงตุง8วัดกลับมาอีกกลางเดือนไปที่ย่างกุ้งเมืองมอญอีก31วัดรวม39วัดถวายผ่านซูมอีกวันละ3วัด4วัดเนี่ยนะก็อีก43วัดก็รวมเป็น82วัดนะเราอยากให้มาดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดคลิปนิดหนึ่งนะแวดวง
1: ประเทศเมียนมาหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในวันนี้ยังคงวัฒนธรรมที่งดงามและเรียบง่ายวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นเพื่อเชื่อมใจชาวพุทธสองแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการร่วมมือกันขับเคลื่อนพระธรรมจักรอันเป็นแม่บทสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นบทสวดที่ชาวเมียนมารู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีให้ยิ่งสร้างความสว่างสวยไปสู่ทุกดวงใจทุกหมู่บ้านและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมการได้สวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเปรียบเสมือนการได้กล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกบทสำคัญในพระพุทธศาสนาโดยมีเนื้อหากล่าวถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8และด้วยตระหนักถึงคุณค่าของบทสวดนี้รวมถึงต้องการสร้างสังคมแห่งความสุขการสวดธรรมจักรจึงไม่ได้จำกัดเพียงแค่การสวดกันเองตามลำพังหรือจัดสวดกันในครอบครัวเท่านั้นแต่พวกเขายังได้มีการรวมกลุ่มสวดธรรมจักรประจำหมู่บ้านโดยมีศาลาประจำหมู่บ้านเป็นที่รองรับในการจัดกิจกรรมเป็นภาพที่แสดงให้เราเห็นถึงความรักความสามัคคีของชาวพุทธในเมียนมา

ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในเมียนมายังเป็นพลังสำคัญของสังคมเมืองใหญ่หรือเมืองชนบทต่างมีวัดเป็นหัวใจของชุมชนยังคงทำรงรักษาประเพณีการสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัฒนสูตรคือกงล้อแห่งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมุนเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ซึ่งเป็นการรักษาคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ให้คงอยู่ตลอดไปเป็นดุจผู้ร่วมรักษาสายทานของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่ไหลผ่านประวัติศาสตร์ของเมียนมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างงดงามและมั่นคง

ธุสาธุสาธุนะท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออนุโมทนานักเรียนอนุบาลฝันริษฝันวิทยาทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดและขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันริษฝันวิทยาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดปีตลอดไปได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: สัพพรติงธัมมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dnc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดจันทบุรีเรา

0: ไปติดตามรับชมรายงานการสัมภาษณ์รวมถึงอนุโมทนาบุญกันค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกาย
2: ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ดี

สวัสดีค่ะพานิตาเลือดสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

0: อยู่วัดสมนารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องวันกว่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัดทางวัดได้เงินเอาไปทนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไงเราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากค่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: ชื่อประเทืองประเทืองจรกาค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งก่านเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนว่ามันดีทุกอย่างอ่ะดีสำหรับที่ว่าท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะดีจริงอาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะหนึ่งใจสงบขึ้นแล้วก็ละความโกรธลงความเกลียดลงจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ว่าน้อยใจอะไรต่างๆกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้วคือปล่อยอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้ไปหลายอย่างที่ว่ารับจากนี่ไปนะ

0: ำให้เราจิตใจสงบลงนับว่าเฉพาะความคิดอ่ะดีมากเลยค่ะไม่เคยเจอมันอย่างนี้มาก่อนที่วัดธรรมกายเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะใจศรัทธามากอยากจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าให้เคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุน

ที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับชุมชนรอบข้างก็สามารถที่จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งก็การทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นกองบุญรวมใหญ่ตัวเราเองอ่ะเราจะไปทอดคนเดียว 30,000 วัดเนี่ยเราโอกาสที่จะไปทำยากแต่ถ้าเราร่วมบุญแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไปกระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปเรานึกถึงเมื่อไรเราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญเก่าที่เราสะสมมาด้วยแล้วมันมาต่อยอดในชีวิตเรามันสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกวาระหนึ่งของจิตเราปรารถนาอะไรเราปรารถนามีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันหนึ่งพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพานแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีจัดโครงการดีๆอย่างนี้สู่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญในครั้งนี้และขอให้ท่านจัดแบบนี้สืบต่อไปนะคะสาธุค่ะ

พอขออำนาจแห่งบารมีที่หลวงพ่อนั้นได้สั่งสมและขออำนาจแห่งคุณของพระเจ้าตนัตไตให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มไทรของคณะสงฆ์ร่มโพร่มไทรของคณะศิษยานุศิษย์และขอหลวงพ่อนั้นปราศจากทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100ปีเป็นที่ตั้งเราขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและการอำนวยของมรดกพระคุณในครั้งนี้ครับผม

คุณผู้ชมคะทางบุญนิวส์ก็ยังมีภาพของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1 ณ ทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณ ทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่านต่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

จะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจมหาชนทั่วล่าซึ่งทุกท่านต่างมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยเพื่อสานงานหลวงพ่อให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากธุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนี้ยบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมรวมถึงอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเครปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาจากสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุข

จากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนื่องแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศรีวลักษ์โทเพ็งกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระมหาทิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อนกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์
และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างสวัยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ย้อนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย้อนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดชัยภูมิอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเลนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปักคันเหปักขหาระหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเราได้มีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากลั่นตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขันธเมยังพุทธัสสะภะคะวันโต

ตั้งใจขอถึง พระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุนติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุนติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ

เราทุกท่านผู้ที่มีจิตเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์น้อมน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ทุนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้เฉือนกันสดๆให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าควักกันสดๆตัดทิศาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าผลหมาเปล่าในชาวพุทธวิบผู้คนใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้โดยไม่ท้อถอยบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นอันเต็มไปด้วยหนามแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญา
รับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณะสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์อริยุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุขันตูโลกาวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระพุทธเจ้าอันไม่มีประมาณไปได้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณอากาศไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอนุตตรโอบริสัทธามสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วฝึกอย่างรุนแรงโดยชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความชั่วแล้วจะต้องไปสุบายทุกขติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทำทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมที่ให้เห็นว่าถ้าทำความชั่วแล้วไปอบายถ้าทำความดีแล้วไปสู่สุคติยังรู้ว่าคนนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกอนุตตรโอบริสัทธามสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างนี้สัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นมลมกรูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทค่ำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาพรหมใกล้รุ่งแผ่กายพระญาณไปดูว่าจะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วก็จะบรรลุธรรมอย่างไรแล้วก็ไปโปรดในวันนั้นเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพิธรรมพิดกโปรดพุทธมารดาตลอด3เดือนณเวลาในโลกมนุษย์ออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทพท้าวสกัดเนรมิตเทวดาเนรมิตบันได3ชนิดคือบันไดแก้วสำหรับพระผู้มีพระภาคบันไดเงินสำหรับผมบันไดทองสำหรับเทวดาทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นแสดงยมกปฏิหารนำน้ำออกจากตาซ้ายลำไฟออกจากตาขวาลำน้ำหูซ้ายลำไฟหูขวาจมูกซ้ายจมูกขวาเป็นต้นแผ่รังสีไปแล้วตลอดหมื่นโลกธาตุพระสมีเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเชิงบันไดพาดที่สังกัสสานครหัวบันไดพาดที่เขาพระสมีเอสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นอบายภูมิทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายเห็นสุคติภูมิคือมนุษย์ทิพย์
รมมนุษย์ที่พรมเห็นอบายภูมิทั้งสี่ต่างเห็นกันหมดเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนอย่างเห็นกันเฉพาะหน้าแม้อยู่ไกลแสนไกลคนเราพบคนเราภูมิธรรมดาในตาของเราสิบกิโลเมตรก็มองไม่เห็นแล้วแต่นี่แม้อยู่คนละโลกอยู่คนละภูมิมันไกลแสนไกลเห็นกันหมดสิ้นด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบคนที่มีบุญมากยิ่งเห็นชัดเห็นพุทธสิริจริยงดงามลักษณะมหาบุรุษ32ประการชาปรังสีมีพรรณะ6รัศมี1วาเทวดาบุญโลกธาตุตามเสด็จแน่นไปหมดในครั้งนั้นในพื้นที่576กิโลเมตรโดยรอบเอาหลักปักและขึงเชือก576กิโลเมตรแล้วหมุนโดยรอบผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มดซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอกินทรนครราชที่อยู่แม่น้ำโขงก็เห็นกระทำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคที่มนุษย์เรียกกันว่าบั้งไฟและทุกปีโอกินทรนครราชก็จะจำวันนั้นได้ก็จะมาบูชาทุกปีด้วยดวงประทีปของพญานาคจึงมีตำนานกล่าวขานและยังมีเหตุการณ์อยู่จนถึงทุกวันนี้สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยประการชนิดพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรื่องธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดให้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก

บริวารมีรัศมีนางรู้สึกอายก็ตอบว่าฉันยังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยระหว่างที่พระองค์ดำรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วฉันค่อยมีศรัทธานำดอกบวบผมจะไปบูชาเจดีย์เท่านั้นแต่ไปไม่ถึงถูกวัวชนตายซะก่อนถ้าฉันไปถึงพระเจดีย์วิมานจะใหญ่กว่านี้รัศมีจะมากกว่านี้พระอินทร์ก็เลยหันมาทางบริวารว่าชาวเราทั้งหลายเอ๋ยมาดูนี่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระคุณต่อโลกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขณะที่ดำรงพระชนอยู่ก็แสดงธรรมโปรดสัมพันธ์ทั้งหลายให้ได้ของถึงธรรมให้ได้เป็นพระอริยเจ้าให้ได้ไปพระนิพพานแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วใครมีจิตเลื่อมใสไปบูชาพระเจดีย์ของพระองค์ในเรื่องนี้แม้ยังไปไม่ถึงยังไม่ถึงเจดีย์อานิสงส์มากมายอย่างนี้มาเราท่านทั้งหลายไปกันเถิดไปบูชาพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีกันการบูชาใช้เวลาเพียงนิดปิดประตูบายนลอนการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปุญญนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่แรงคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติรัตนโนพระภูนันดรธรรมโมพระทอดสุทโธภาโสพระมหาอัตถพลกุลสิทโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีบรสิทธิ์ปิยพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้พร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายโตเกียวกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรานุสิทธิ์เรื่องสุภสิทธิ์มาโนทิพย์นัทเรืองพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัยมิสุริพรชายาทุจริตและครอบครัวโตการัญจเศษกัยมิสุริยาทุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกัยมิกิติวัฒน์นามพรกะตาพลปีชานามพรสุขสว่างวิทย์มารีพนมชัยนิตยาการชนะสุภักพ่อเสกิมแม่เฉียงแม่เฉียงแท้ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชค

พระจราภิรัตน์อมิตรวีรศักดิ์สุภาภรณ์ครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรนิมิตสุวรรณธรรมรณธุรชัยตันตินิรมัยทีมดจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักษินขันธ์กมิตรมงคลลาวันเริ่มพัฒนากุลแรงครอบครัวกฤตเรือนพันประภาบริมปัญญาแม่ศาสิลักษ์พ่อมั่นแรง

พิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัชราภรณ์นายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรอนคพัฒน์พิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวาทยานนท์กมิตรศรีวรรณาลาหานติรานนท์กมิตรขวัญอยู่มิตรแก่นกมิตรพ่อโสพลจิตเรืองพงษ์แม่กมิตรเจรพัฒน์ราชบุรีกมิตรชวิภาดาพัฒน์รุ่งสรุตกาญจนากมิตรอุดมทรัพย์อุดมทรัพย์หนันแดงกฤษสุนทรสายันศิวดมพงศ์กุณตาหยอยกุตนันกฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกฤษมิตรทั่วทั้งโลกก็เรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนามไปแล้วอรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: คีณเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้า เข้าถึงเรื่องธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัสสนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยานจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุและธรรมจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน
1: มรร

ถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยังกายที่รุ่งโรจน์สว่างถวายด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเถิดนิพพานปัจจะโยโหตุก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพระเถิดอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิธัมโมเมนาโตเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภาควันโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กระหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปอาภิสุบรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สา

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายาภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรแก่

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

อทินาทานกาเมมุสาสุราถ้าสิกขาบทนี้ต้องบริสุทธิ์จริงๆควรระวังให้ดีอย่าให้เหตุเหล่านี้เข้ามาครอบงำได้ตนเองจึงจะเป็นสุขกายสุขใจมีคนเท่าไหร่ก็เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนเลยแต่เป็นสุขอย่างธรรมดาเท่านั้นถ้าจะให้เป็นสุขและฉลาดยิ่งขึ้นไปต้องเจริญภาวนาพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไป

0: ฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเศียรเกล้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะทางในห้องส่งนะแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกช่องทางเลยนะทาง Facebook ทาง YouTube ทาง Zoom ต่างๆเนาะก็ถือว่ามีโอกาสได้มาฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ที่ผ่านมาทุกท่านนี่ได้สั่งสมบุญทุกวันบ้างหรือเปล่าเอ่ยท่านได้ทำทานทุกวันบ้างเอ่ยสาธุรักษาศีลทุกวันศีลแปดบรรพะมีนะสาธุนั่งสมาธิทุกวันสาธุใครสั่งสมบุญทุกบุญทานศีลภาวนานั่งสมาธิบ้างเอ่ยสาธุในห้องนี่เดาคำตอบได้เลยนะยกค้างไว้เลยก็ได้นะถ้าสั่งสมทุกบุญเลยนะทางออนไลน์ก็ลองพิมพ์มาในช่องแชทนะนี่ชีวิตทั้งสร้างบารมีเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นชีวิตที่อัศจรรย์โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นชีวิตของนักบวชสมณะพระภิกษุสามเณรเนี่ย ยิ่งอัศจรรย์นะถ้าเกิดได้ศึกษาได้ฟังได้ยินแรงต่างเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่องเนี่ยโดยเอาท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างนะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนเนนน้อยแห่งยโสธรสู่เรือนทองหัวเพชร
3: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
4: ยิ้มแล้วครับ
3: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
4: ทั่วโลกแล้วคร
3: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
4: สาธุ
3: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกรรม
2: ฉันจะชวนเธอ

0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมาย
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ปรากฏทั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันค่ะ
0: จ้าเรามาว่าคาถาอรอยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มันนี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
2: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เราบอกว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
2: ครับ
0: คือคาถาส่วนทีนะจ๊ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้
2: ครับ
0: ทำอย่างนี้แล้วจ้ะ
2: ครับ
0: เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีลงไปทุกชาติจ้ะ

0: วันนี้ลูกๆสำนักพระปริยัติธรรมเข้าเรียนไหนยกมือขึ้นหน่อยสิจ๊ะสำนักพระปริยัติแบ่งเป็นสองฝ่ายใช่ไหมจ๊ะหลายฝ่ายเรียนพระปริยัติอยู่ไหนจ๊ะยกมือสิดูแลเกี่ยวกับการเรียนแต่เรียนบาลีนักธรรมพระอภิธรรมพระไตรปิฎกภาษาต่างชาติต่างประเทศเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนามีพัฒนาพระมหาปริยัติและสถาบันวิจัยนานาชาติท่านประชัยดิลี่เพื่อสืบค้นหลักฐานธรรมกายในฝ่ายมูกุติสมณีจะยกมือสิโอ้เกือบทั้งห้องเลยดูแลเกี่ยวกับการอบรมเนาะหล่อหลอมโอ้โหหล่อทั้งนั้นเลยเนาะความเป็นอยู่ของสามเณรใหม่และสามเณรประจำของวัดมีกองหนอแก้วเรียนธรรมพระบวชเรียนพระบาลีและโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยคเก้าด้วยลูกเรียนเขาเรียนมา150รูปเลยวันนี้ไอ้ยกมือสิจ้าลูกเนนคำขวัญสำเนาวัดพระธรรมกายว่าไงจ๊ะ
1: 072

0: นี่มีบุญมากในมาทางลัดนี่เนาะต้องไปเสียเวลาทางโลกแล้วลูกเนี่ยจะรู้ตัวไหมเรามีบุญมากเนี่ยเราเกิดมาเพื่อมาบวชตรงนี้ชีวิตนักบวชคือชีวิตของผู้ได้โอกาสอะไรจ๊ะ
1: โอกาสตามพระนิพพานให้แจ้ง
0: จะถามสามเณรชีวิตนักบวชคือชีวิตของ
1: ได้โอกาสทำอะไร0 7 2

0: พอถึงเราหันไปมองชาวโลกเห็นเขาหัวเราะสนุกสนานเพลิดเพลินจะเชื่อไหมเจ้าว่าเขาเหล่านั้นก็อยากจะมาใช้ชีวิตอย่างนี้เห็นก็ยิ้มอย่างนั้นเนอะหัวเราะอย่างนั้นโอ้โหซีเรียสเครียดมากเลยตอนนี้ลูกเนรได้มาอยู่ในสภาวะอิสระที่ดีที่สุดแล้วต้องมีความปิติและภาคภูมิใจว่าเป็นสามเณรอย่างเรานั้นวิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามว่าอยากจะเป็นอะไรยืนยันต่อไปด้วยความองอาจกล้าหาญว่าอยากจะเป็นตัวเราที่กำลังเป็นสามเณรอยู่ตอนนี้และเป็นสามเณรของวัดอะไรนะ
1: วัดพระธรรมกาย
0: ได้ศึกษาพระธรรมวินัยนี่เนาะอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างอื่นใช่ป่าวจ้ะลุงเนร
2: ใช่ครับ
0: ช่วงชีวิตที่ดีสุดของลูกทุกองค์คือช่วงที่เป็นนักบวชนี่แหละเราจะได้เติมความบริสุทธิ์ทุกวันทุกคืนทุกเวลาเอาความบริสุทธิ์เติมทุกวันทุกคืนทุกเวลาซึ่งคนในโลก8,000 กว่าล้านคนก็ไม่ได้โอกาสนี้เขาอยากได้โอกาสอย่างนี้มากเลยนะจ๊ะถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราเติมนี่เป็นสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดเราอยากจะเติมมันตลอดเวลาเลยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นหัวใจของชาวโลกใครเห็นก็อยากกราบไหว้หรือว่าจะอยากให้ลูกเนรทุกคนมีใจเป็นนักบวชที่สมบูรณ์มีเป้าหมายมโนปณิธานทำการอยู่ในใจของเราอย่าสักแต่ว่าบวชไปงั้นๆบวชแล้วต้องมีเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างน้อยเป้าหมายของการบวชคือจะต้องเข้าถึง
2: พระธรรมกาย
0: ให้ได้นะจ๊ะต้องคิดอย่างนี้ทุกวันทุกคืนทุกเวลานะคิดอย่างเดียวพอก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ได้ทุกวันไม่ยกเว้นแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะเราจะต้องเข้าถึงให้ได้ต้องเอาให้ได้นะลูกนะให้ได้ทุกองค์ไม่มีเว้นแม้แต่องค์เดียวหากเข้าถึงได้ก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกด้วยนะจ๊ะอีกหน้าที่หลักสำคัญของลูกในตอนนี้คือการเรียนนี่นะจ๊ะพระบาลีพระปริยัติธรรมเราอย่าไปคิดว่าโดนบังคับไปเรียนก็เลยต้องเรียนแบบสังกระต่ายงอกแงกงอกแงกเนี่ยนี่ต้องเรียนแบบมีความสุขสนุกสนานเบิกบานกับการเรียนนะหรือว่าอยากให้ลูกไหนเรียนอย่างมีความสุขเรียนอย่างมีเป้าหมายไหนลูกไหนคนไหนเรียนแล้วมีความสุขบ้างยกมือสิโอ้โหยกหมดเลยนะโอ้นี่เนาะโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเรียนยังมีความสุขมีเป้าหมายด้วยเป้าหมายของเราคือเข้าถึงวิชาธรรมกายและเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกอย่างน้อยต้องอย่างนี้นะจ๊ะพระธรรมกายก็ไม่ได้อยู่

0: ไกลที่ไหนไม่ได้อยู่นอกโลกแต่อยู่ในตัวเราต้องหาให้เจอนี่นะเราจะได้รู้จักท่านก็เป็นที่พึ่งสรณะที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงที่มวลมนุษยชาติต้องแสวงหามีสิ่งนี้สิ่งเดียวนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเราจะได้ไปขยายความรู้นี้ไปยังชาวโลกทั้งหลายนะจ๊ะหลวงพ่อไม่ได้มองลูกในว่าเป็นเด็กนะจ๊ะเป็นเด็กแค่เปลือกนอกเพราะเกิดมาช้าเท่านั้นเองไม่รู้ไปทำอะไรมาถึงมันเกิดช้านี่นะแม้ร่างกายจะเป็นเด็กแต่จิตใจเราต้องเป็นผู้ใหญ่ให้เรารู้ตัวเราต้องรับภารกิจดูแลรักษาพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกเนี่ยจะต้องสอนตัวเองบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันเลยว่าภารกิจของเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในอนาคตนี่จ้ะเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตวัยรุ่นที่วุ่นวายกลายเป็นชีวิตที่สุขสงบเป็นชีวิตที่สูงค่าใช้ไว้ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังกายพลังใจช่วยกันสร้างโลกใหม่โดยเราต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวและช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะจ๊ะสาธุนี่นะจ๊ะ
1: คร
0: ับเราจะเอาพลังนมมาสร้างบารมีเต็มที่จิตใจต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งรักษามโนวิทานยิ่งชีวิตต้องบวชให้ได้ตลอดชีวิตไม่ลาสิกขา
1: คร
0: ับ นี่จ้ะเครื่องแบบที่ลูกครองอยู่นี่เป็นชุดที่มนุษย์เทวาเคารพกราบไหว้วันนี้ลูกเนี่ยก็ได้ชุดนี้มาครองแล้วนะจ๊ะต้องรักษาไว้ให้ดีดังนั้นลูกตั้งใจฝึกตัวให้ดีมาเป็นทหารกล้าของเขาทำให้ครบ3ปอระยับปฏิบัติปฏิเวทและก็มาช่วยกันสื่อพระยุพุทธศาสนากับหลวงพ่อให้ได้ทุกรูปทุกองค์เลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: นี่เดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ดีกว่า

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนเนนน้อยแห่งยโสธรสุเรือนทองหัวเพชรเดี๋ยวเปิดรายการด้วยเพลงโรงเรียนพระวิทยาธรรม

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับกระผมพระมหาสุธรรมสุรัตโนปทเก้าอ๋อนำสกุลแก้วเคนเหรอโอ้แก้วเคนแปลว่าอะไร
1: แก้วประทานหรือแก้วถวายครับ
0: เ
1: คน
0: แปลว่าประเคนโอเคอ๋อแก้วประเคนผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชียเนียฝ่ายศูนย์สาขาต่างประเทศรายงานตัวครับ

0: พ่อครับถ้าจะเล่าเรื่องผมก็ต้องย้อนกลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่4กันยายน2514ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10
1: ตรงพอดีครับหลวงพ่อครับ
0: อ๋อตรงกับวันนี
1: ้ครับผม
0: ไอ้ท่านเกิดมาเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหเข้าใจเรื่องวันเวลาพอเกิดมาได้1ปีหมู่บ้านที่อยู่ก็แยกไปเลยนี่จ้าตั้งขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรนี่คนนี้เนาะเกิดมาเพราะการนี้เลยผมโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาพ่อคุณตาของผมเป็นเจ้าวาดประจำหมู่บ้านแต่จำความได้ก็คลุกคลีอยู่ในวัดอยู่กับหลวงตามาตลอดอ๋ออุ่นขึ้นเรื่องมาตั้งแต่นี่ตอนนี้เนาะตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยแล้วพ่อครับตอนเด็กๆนะครับผมบอกหลวงพ่อองค์เดียวนะครับผมเรียนหนังสือเก่งมากเลยครับสอบได้อันดับหนึ่งทุกปีไม่เคยได้ที่สองเลยได้ไปหัวหน้าชั้นตั้งแต่ป.1ถึงป.6โอ้โหนี่เนาะนี่มาถึงป.9เลยแล้วก็ยังเป็นประธานนักเรียนคนแรกของโรงเรียนด้วยตั้งแต่สร้างชาติสร้างโรงเรียนมา นี่นะนี่ผมเป็นประธานแต่ก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนความคิดผมไปตลอดกาลเหตุการณ์แรกนะครับอยากฟังไหม
2: อยากฟังครับ
0: โอ้วันที่หลวงตาจันรู้จักหลวงตาจันไหม
2: ไม่รู้จักครับ
0: เป็นคุณตาของท่าน
2: อ๋อครับผม
0: คุณตาของผมมรณภาพไปเกิดใหม่นะวันนั้นฝนตกหนักมากนี่ขนาดฟ้ายังร้องไห้ผมร้องไห้ด้วยความเสียใจและก็เกิดคำถามขึ้นในใจเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ามนุษย์ต้องตายด้วยเหร
2: อ
0: นั่นสิไม่ควรตายคำถามนี้แหละครับทำให้เด็กชายตัวเล็กๆ เริ่มตระหนักถึงความจริงของชีวิตนั่นคือเหตุการณ์แรกนะหลวงตาจันทร์หรือคุณตาของท่านนี่เนาะเหตุการณ์ที่สองนี่ไม่ธรรมดานะตอนผมเป็นประธานนักเรียนและนักกีฬาของโรงเรียนนี่นะกีฬาอะไรเดี๋ยวให้ท่านตอบดีกว่า
1: เป็นบาสเกตบอลกับฟุตบอลครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้โอ้โหทั้งเตะทั้งโยนเลยวันหนึ่งครูไปประชุมนี่เนาะมอบให้ผมดูแลน้องๆ นักกีฬาที่เก็บตัวนี่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในตอนนั้นเลยดูแลน้องๆ

0: นักกีฬาที่เก็บตัวน้องๆบอกว่าหิวข้าวเนาะอาหารที่โรงเรียนจัดให้เนี่ยมันไม่พอดูหัวใจของท่านนะในฐานะต้องไปดูแลน้องๆนี่แหละผมสงสารน้องเลยพาแอบไปกินข้าวที่บ้านทั้งที่ครูก็สั่งห้ามออกนอกพื้นที่เด็ดขาดนี่จ้าพอครูรู้เรื่องเท่านั้นเนี่ยท่านก็ปลื้มมากเลยเลยปลดผมออกจากตำแหน่งประธานนักเรียนทันทีนี่เนาะโอ้โหแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนครูก็ยังหาใครมาเป็นทำหน้าที่ตำแหน่งประธานนักเรียนยังไม่ได้นี่เนาะครูก็กลับมาอ้อนวอนผมนี่นะว่ารับนะเพราะครูจะคืนตำแหน่งให้เพราะเห็นว่าผมทำไปด้วยความหวังดีนี่เนาะครูที่เคารพรักถามว่าเรียนจบป.6แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนนี่นะครูอยากให้เรียนต่อเพราะเห็นว่าเรียนดีแต่ก็เป็นห่วงว่าถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนไม่ดีอาจถูกชักจูงออกนอกลู่นอกทางได้ครูสายวัดจึงแนะนำนี่นะว่าไปบวชเรียนดีไหมนี่แล้วตอบครูว่าไง
1: ไปครับ
0: ไปอ่ะไปครับเนาะครูเลยพาผมไปบวชเป็นสามเณรที่จังหวัดมหาสารคามไม่ใช่จังหวัดธรรมดาเป็นหมู่บ้านที่มีสาระนี่จ้ะและสาระที่ยิ่งใหญ่ระดับมหาระดับมหาสาระนี่นี่แหละครับหลวงพ่อจุดเริ่มต้นเส้นทางที่พาผมมาถึงวันนี้นี่เล่าสั้นๆระหว่างเรียนบาลีอยู่ที่มหาสารคามพระอาจารย์สมเด็จอภพัสโรซึ่งเป็นญาติและเป็นพระปฏิสารุ่นแรกของวัดพระธรรมกายเป็นพระรุ่นแรกของวัดพระธรรมกายด้วยเนาะพระบัณฑิตอาสาได้กลับไปเยี่ยมบ้านและนำภาพพระวัดพระธรรมกายนั่งสมาธิในกรดโครงการเจ้าดวงของวัดมาให้ดูผมเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากเดินทุดงบ้างนี่บุญเก่าสอนเลยเนาะเพราะเป็นเด็กบ้านนอกที่รักธรรมชาติพระอาจารย์บอกว่าวัดธรรมกายก็มีธุดงค์ราชบูชาเหมือนกันมีป่ามีภูเขามีน้ำตกผมก็ยิ่งสนใจใหญ่เลยสิพระอาจารย์บอกมีป่ามีภูเขามีน้ำตกพอสอบนักธรรมเสร็จพระอาจารย์ก็มารับไปวัดธรรมกายจริงๆในวันที่6ธันวาคม2528ครับนี่ท่านจำวันเวลาได้หมดเลยเนาะนี่คือวันที่ผมก็วัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นสามเณรชุดแรกที่วัดเปิดรับสมัครแล้วก็จะเป็นสามเณรประจำรูปแรกของวัดพระธรรมกายครับนี่สามเณรหมายเลขหนึ่งนี่จ้ะนี่สำเนียงยุคแรกปี2528ครับสมัยผมไปรองประธานสำเนียงและหัวหน้ากุฏิ7ให้บทฝึกการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบอย่างเข้มข้นครับโอ้เป๊ะเลยนี่

พอมาถึงวัดสามวันต่อมาคือวันที่9ธันวาคมผมก็ได้พบกับหลวงพ่อเป็นครั้งแรกในชีวิตพระอาจารย์บอกผมว่าแน่รู้ไหมหลวงพ่อไม่ได้ไปเยี่ยมมานานมากแล้วเอ๊ะนี่ติหรือชมวันเนี่ยนี่บุญดีมากเพิ่งมาไม่กี่วันก็ได้พบหลวงพ่อผมก็ปลื้มหลายๆเลยครับหลวงพ่อครับตอนที่หลวงพ่อให้วาดเสร็จแล้วเดินตรวจดูกุฏิผมเป็นเนนใหม่ไม่รู้ธรรมเนียมว่าเนนไม่ต้องลุกตามแต่ด้วยความประทับใจตัวหลวงพ่อมาก thank you ก็ลุกเดินตามหลวงพ่อไปเลยระหว่างเดินตามนี่เองผมได้ยินโอวาทที่จำไว้ตลอดชีวิตว่า

ีวิตพระและสามเณรควรวางตัวเหมือนพระจันทร์พระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าส่องแสงให้กับชาวโลกโดยไม่ลงมาคลุกคลีกับโลกให้แสงสว่างอย่างเดียวชีวิตพระก็ควรจะสูงส่งเช่นนั้นเหมือนพระบนหิ้งที่ผู้คนเคารพบูชาฟังเพลงดีกว่า

0: หลวงพ่อครับก่อนมาวัดพระธรรมกายผมเคยรู้หลวงพ่อในหนังสือโลกทิพย์ที่วัดเดิมเห็นภาพหลวงพ่อนั่งถือดวงแก้วโอ้ยโอ้โหเชียร์ใหญ่เลยถามองค์นั้น
1: อยากฟังครับอยาก
0: ก็ถามองค์นั้นเองผมจึงเอาหนังสือไปตั้งไว้บนหิ้งหมดละกราบจะขึ้นก่อนนอนเลยครับโอ้โหเพียงเห็นภาพก็รักแท้หมดหัวใจเลย

0: ชีวิตสามเณรสมัยนั้นเข้มงวดมากครับเอาดีนี้ผ่อนออกมาแล้วเนอะ
1: ตอนนั้นมาฝึกกับพระครับหลวงพ่อท่านจะเข้มตามพระเลยครับไม่ได้ผ่อน
0: อ๋อหลวงพ่อจ่าท่านเข้มมากนะ
1: ครับ
0: แต่พ่อจ่าเคยบอกว่าพระธรรมกายยุคนั้นมีหลักหมดสามน้อยหนึ่งมากคือนอนน้อยคือนอนให้พอดีพูดน้อยพูดให้พอดีฉันน้อย
2: ฉัน
0: ได้พอดีแล้วก็นั่งสมาธิมากผมจะวัดในมัชฌิมยามแค่4ชั่วโมงตีสามระฆังดังก็ต้องมาสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมกันแล้วไม่ง่วงเหรอ
1: ง่วงครับไปแล้ว
0: อาหารเช้าก็มีแค่ข้าวต้มขาวกับผักกาดดองปลากระป๋องถั่วลิสงคั่วบางวันก็ปลาแห้งเพราะวัดเพิ่งซื้อที่ดิน 2,000 ไร่ต้องรัดเข็มขัดกันสุดๆเลยนี่เน
2: า
0: ะแต่ก็อร่อยนะ
2: อร่อยครับ
0: ทันเนาะเอามีหลวงพี่ชินด้วยฮะโอ้ถือโทรโข่งเลยเนาะนี่ผมครับวิธีชีวิตสามเณรยกปลุกเบิกเลยช่วยกันสร้างกุฏิครับนี่จ้ะเพราะตอนนั้นก็ให้เลือกเอาจะอยู่กลางแจ้งเป็นวัดหรือว่าจะอยู่กุฏินะตัดสินใจอยู่กุฏิก็สร้างเลย

ของทัพสามเณรดูแลวัดอย่างดีเลยเพราะที่นี่คือบ้านนั้นแสนอบอุ่นของเราครับดูวิถีสามเณรในยุคก่อนนี่นะดูจ้ะสามเณรยุคใหม่ดูซะนั่นจ้ะโอ้โหสนุกสนานบุญบันเทิงเลยพวกเราอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันนี่ฉันปลากระป๋องก็เอาปลากระป๋องร่วมกันเนาะนี่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนผมไปเลยครับ

ตอนนั้นรับบุญล้างห้องน้ำห้องน้ำสมัยนั้นยังไม่มีหลังคาพี่เนาะว่ายน้ำนี่ตกลงมาล้างได้ง่ายฮะถึงจะเรียกว่าห้องน้ำนี่เนาะแดดส่องลงมาตรงโถพอดีเพื่อให้แห้งนี่เนาะนี่ถึงไม่ต้องมีหลังคานี่เนาะล้างเสร็จแห้งเลยนี่จ้ะระหว่างขัดห้องน้ำผมก็นึกถึงเรื่องที่พระอาจารย์ตักกัสสรโนเล่าว่าพระอาจารย์ทั้งสุขเขาถึงธรรมจากการขัดกระโถนใช่จ้ะขัดกระโถนจนเห็นธรรมจึงนึกตามความที่เคยได้ยินว่ายิ่งหลวงยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งสว่างพอขัดเสร็จแสงแดดกระทบโถส้วมจนเป็นประกายนี่นะขัดซะสวยเลยนี่นะที่เป็นประกายเพราะไม่มีหลังคาเลยนี่ดวงตะวันเลือกส่องมาเลยนี่จ้ะเนี่ยจนกระทั่งเป็นประกายขนาดดวงตะวันยังปลื้มผมรู้สึกปลื้มมากจึงนึกว่าควรจะใช้สิ่งนี้ให้เป็นนิมิตนี่นะสิ่งที่ผมนึกให้เป็นนิมิตแทนดวงแก้วนั้นไม่ใช่ธรรมดานี่จ้ะผมใช้ระดับคอห่านคือคอเป็ดก็เล็กไปคอคนมันก็ไม่เหมาะสมต้องคอห่านนี่จ้ะนี่นะเป็นนิมิตแทนดวงแก้วเพราะมันนึกง่ายนี่เนาะบางทีตอนแรกนึกกลมๆเนี่ยมันจะยากหน่อยนึกยาวๆง่ายกว่าและเชื่อไหมครับว่าไม่นานสิ่งที่ผมนึกนั้นกลับกลายเป็นดวงใสๆนี่จ้ะข้อหารที่เปลี่ยนเป็นดวงใสนี่แม้หลับตาลืมตาก็ยังเห็นคอห่านชัดซึ่งกลายเป็นดวงใสแล้วผมพยายามจำอารมณ์นั้นไว้ให้ได้หลังจากนั้นผมก็นึกดวงได้ตลอดเวลาเลยนี่เห็นไหมอานิสงส์ของคอห่านนี่จ้ะแม้เวลาบิณฑบาตมีบ้านหลังหนึ่งที่มีสุนัขดุมากสุนัขดุมากเลยเอาทุกครั้งที่พระเนนเดินผ่านโยมพี่ถาวรท่านก็สอนคาถากันน้องสุนัขคาถานี้ดีมากเลยนี่นะให้ท่องไว้ว่าไอ้จอหางงอหางเองนังงอเหมือนข้าวฟ่างจงเอ็นดูข้าบ้างนะไอ้จอหางงอนี่จ้ะผมท่องตามอย่างนี้ทุกวันหมามก็ปลื้มแต่ก็หมาคือหมาคือมันก็ยังมันพูดไม่ได้ก็เห่าเหมือนเดิมนี่เนาะถ้าพูดเดี๋ยวผมจะวิ่งมันก็เลยใช้ภาษานั้นนี่จนวันหนึ่งผมลองนึกขยายดวงให้สว่างครอบคลุมทั้งตัวนี่จ้ะโหดีมากเลยขยายดวงครบตัวแล้วเดินก็ไปใกล้บ้านหลังนั้นอีกนี่หมาที่เคยเห่าลั่นทุกวันมันหยุดเห่าเฉียบพลันเลยครับนี่หยุดเห่าเลยเหมือนถูกสะกดให้สงบลงทันทีหลังจากวันนั้นมาหมากลัวผมตลอดไม่เห่าเลยแล้วว่าครับสมัยนั้นยังมีเหตุการณ์อีกอันที่ทำให้ทั้งวัดฮือฮาด้วยครับก็มีสามเณรรูปหนึ่งที่มาด้วยกันจากบ้านเดียวกันปกติค่อนข้างสุขสนชอบ

อะไรตอนสายก็ยิ้มยิ้มยันบ่ายโอ้แม้พวกเราลูกไปฉันข้าวกันหมดแล้วแต่ท่านก็ยังนั่งสมาธิอยู่จนถึงบ่ายสามโมงออกจากสมาธิผมก็ไปถามว่าไปถามท่านว่าไงไปถามเนาะแต่ท่านบอกว่าเห็นดวงสว่างมีความสุขมากเริ่มไม่หิวเลยนี่ท่านเห็นดวงสว่างแล้วนี่กลายเป็นกระแสทั่วที่อบรมมาสามในรูปนี้เข้าถึงธรรมจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่พระหลายรูปก็ยังนั่งไม่ถึงขนาดนี้หลวงพ่อครับทุกวันพระสามเณรมาอย่างผมต้องลองโบสถ์ทุกครั้งเพราะหลวงพ่อเป็นห่วงอยากดูแลสามเณรใกล้ชิด

0: จากนั้นก็จะไปนั่งสมาธิที่ภูกระดึงแล้วก็ดอยสุเทพปุยในช่วงที่หลวงพ่อเมตตาไปนั่งด้วยออกไปด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: เป็นช่วงสำคัญกับปี2535ผมและเพื่อนสำเนียงได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครนั่งดีจะคัดให้อยู่ต
1: ่อ
0: ผมได้รับคัดให้อยู่ต่อถึง2รุ่นปี2529นะผมและเพื่อนสำเนียงได้ก็ไปนั่งสมาธิโอ้โหเยอะขนาดนี้เยอะเหรอนั่นดอยสุเทพลูกหลวงพ่อและหมู่คณะพระภิกษุสงฆ์ครับเยอะมากเลยโอ้เยอะแยะเลยเนาะต่อมาหลวงพ่อเปลี่ยนบรรยากาศไปหล่อหลอมสร้างลานทางที่สวนสนแก้วและให้ไปอบรมสำเนียงบนดอยด้วยครับนี่มีพระมหาพรใจไว้ด้วยเนาะนี่จ้าเป็นโชคชีวิตที่สุดเมื่อได้นั่งสมาธิบนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่โอ้ไปกันเยอะเนาะสาธุพอนั่งสมาธิกันได้ดีมากๆสามเณรทั้ง13รูปที่ถูกคัดให้อยู่ต่อชวนกันปรึกษาว่าเราจะไปอธิษฐานจิตขอบวชตลอดชีวิตกับหลวงพ่อดีไหม
1: โอ้
0: ก็ศรัทธางี้เลยมีผู้ใหญ่เตือนว่าหลวงพ่อไม่เคยรับใครมาก่อนแต่พวกเราก็เตรียมธูปเทียนแพไปกราบหลวงพ่อที่เรียนตำหนักเพื่อขอบวชต
1: ่อ
0: หลวงพ่อถามว่าลูกเอาจริงนะต้องตั้งใจให้ดีพวกเราตอบพร้อมกันว่าจริงครับพอกราบอธิษฐานจิตเสร็จหลวงพ่อกล่าวว่าการที่ลูกมาขอบวชที่ชีวิตในตอนนี้มารไหวไปทั้งภพเลยมนุษย์เทวดาเล่าขานไปทั่วเลยโลกก็อย่าประมาทตอนนี้ลูกเหมือนยืนอยู่บนปลายหอกปลายดาบไม่รู้พูดไปทำไมตอนนั้น
1: อธิษฐานแล้ว
0: ลูกอย่าพลาดนะแต่บุญบารมีลูก

0: ได้เยอะมากเพราะว่าพระนิพพานน่ะท่านรับรู้กันแล้ว
1: สาธ
0: ุแล้วหลวงพ่อไงพอเราให้ลูกเป็นเรือนทองหัวเพชรอย่าไปเรือนตะกั่วหัวเพชรอย่าเป็นเรือนตะกั่วหัวเพชรให้ไปเรือนทองหัวเพชรลุงของผมจึงได้ชื่อว่าเรือนทองหัวเพชรตั้งแต่วันนั้นเลยปีถัดมา2536หลวงพ่อพาไปนั่งสมาธิที่อาคารสมปรารถนาล้านนาต่ออีกครับผมกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมต้องขอลงไปบวชพระพร้อมกับชุดพระธรรมทายาทครับหลวงพ่อบอกว่านั่งสมาธิดีสมาธิให้ดีถ้าเขาถึงทำกันหลวงพ่อจะเป็นเจ้าภาพบวชให้เองหลวงพ่อครับพวกเราตั้งใจนั่งสมาธิกันสุดชีวิตด้วยแรงบันดาลใจจากคำของหลวงพ่อครับจนมาถึงวันสว่างวันที่20เมษายน2536หลังจากซักถามผลการปฏิบัติธรรมแล้วหลวงพ่อปลื้มใจและกล่าวว่าหลวงพ่อจะให้ลูกในบวชวันที่22เมษายนซึ่งวันเกิดของหลวงพ่อเองครับหลวงพ่อมอบผ้าตรายให้บอกว่าเฉพาะลูกเนนี่หลวงพ่อแม่ใครร่วมบุญเลยหลวงพ่อจะเป็นเจ้าภาพองค์เดียวเองนี่เนาะนี่หัวอุทิศชีวิตรุ่นหนึ่งมีทั้งหมด22ลูกถ่ายเมื่อวันที่20เมษายน2536มีมหาติดด้วยเนาะมหาเสถียรด้วยมหาวีระวัฒน์วีระวัฒโกมหาธนาวิทย์อะไรสุราษฎร์พรชัยมหาบุญเอื้อนมีหลายพระมหานี่โอ้สมบทที่ชีวิตรุ่นที่หนึ่งวัดเบญจมบพิตรที่22เมษายน2536สาธุโอ้โอ้ปัจจุบันเก้าหลายองค์เลยเนี่ยมีเจ็ดด้วยมีห้าด้วยที่บวชชีวิตถึงปัจจุบันนี้เนาะโอ้ยเยอะแยะเลยมหาสุทธาสุรัตนมหาติดนี่ก็ปทเก้านะมหาเสถียรก็ปทเก้ามหาวีระวัฒน์ปทเก้ามหาธนาวิทย์ปทเก้ามหาสุราปทเจ็ดทำไมไม่เอาให้ได้กล่าววะมหาพรชัยปทเก้ามหาบุญเอื้อปทห้าเก้าสิไปดูทบทวนบุญงานบวชรุ่นนี้กันจ้า

บวชเสร็จแล้วก็ได้ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ตายว่าสำคัญว่าต่อไปลูกนั่งสมาธิมาสร้างบารมีบุตรที่ชีวิตแล้วลูกต้องทำให้ได้นะนั่นแหละเกิดใจตกให้นึกถึงสองอย่างหนึ่งให้ลูกนึกถึงวันที่เราได้บวชที่ชีวิตสอยให้ลูกนึกถึงวันที่เราเข้าถึงธรรมเมื่อลูกนึกสองอย่างนี้จะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยหลวงพ่อครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับเพราะหลังจากวันบวชที่ชีวิตวันนั้นเส้นทางผมยังต้องฟันฝ่าอะไรอีกมากมายส่วนเรื่องราวการสร้างบารมีผมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงก่อนครับ

แล้วพ่อครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้ครับ

ปลื้มมากเลยเนาะได้ฟังประวัติของพระอาจารย์ท่านเนาะที่ได้สร้างบารมีมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กน้อยเราทุกคนในการสร้างบารมีเพื่อติดตามตามติดพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจารย์เนี่ยไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะวันนี้หลวงพี่ก็มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนนะคือดูในภาพเนาะในช่วงปิดเทอมตุลาก็จะมีค่ายของเด็กๆเนาะเด็กนักเรียนค่ายสมัครยังลีดเดอร์ไทยแลนด์ค่ายนี้ก็จะเป็นค่ายที่คัดน้องๆแกนนำจากทั่วประเทศที่เคยผ่านค่ายระดับภูมิภาคมาแล้วหรือเป็นน้องๆจากประธานกฐินสัมฤทธิ์ที่กำลังไปทำหน้าที่ในการจัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ตามวัดต่างๆอยู่เนี่ยก็จะมาเข้าค่ายกันซึ่งค่ายนี้ก็จะมีการเพิ่มทักษะในด้านต่างๆรวมถึงการเป็นผู้นำด้านศีลธรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนของน้องๆที่มาอบรมด้วยเนาะ

จากกับมหาปูชนียาจารย์ด้วยนะนี่ก็เป็นค่ายในช่วงปิดเทอมในช่วงตุลาซึ่งจะมีทั้งหมด2ค่ายคือมอต้นเนี่ยช่วงวันที่6ถึง9ตุลาแล้วก็มอปลายวันที่11ถึงวันที่16ตุลาก็จัดที่เวิร์ดพีทนะก็เดี๋ยวมาชมสปอตกันนิดนึง

าธุดูสปอตแล้วยังน่าไปเลยนะฉะนั้นแล้วคุณครูเนาะที่มีลูกศิษย์เนาะที่ได้มาเข้าค่ายในช่วงเทอมหนึ่งมาแล้วตามภูมิพันธ์ต่างก็สามารถคัดเลือกมาเข้าค่ายสมาร์ทยังลีดเดอร์ไทยแลนด์ได้เนาะวันนี้ก็จะมีนิทานธรรมะเช่นเคยอยากให้ทุกท่านลองฟังแล้วลองดูว่าเราจะได้ข้อคิดอะไรนะแล้วก็จะได้จำเนื้อหาเนี่ยไปเล่าให้กับลูกกับหลานเราที่บ้านฟังดูเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของสองตัวนี้ตัวอะไรเลยกระรอกกระรอกก็มีชื่อนะตัวสีแดงๆเนี่ยแดงๆก็ชื่อว่าเกาลัดตัวสีน้ำตาลจางๆชื่อว่าโกโก้นะก็เป็นเพื่อนกันนะอยู่บ้านเดียวกันนะวันนึงเนี่ยที่หมู่บ้านที่กระรอกสองตัวนี้อยู่เนี่ยก็มีการประชุมแจ้งข่าวโดยคุณลุงนกฮู้นะคุณลุงนกฮู้นี่ก็เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนะก็ได้แจ้งข่าวว่าเดี๋ยวเราจะจัดเทศกาลอาหารอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเปิดร้านอาหารกันนะทุกคนก็สนใจนะโดยเฉพาะกระรอกน้อยสองตัวนี้ก็ดีใจมากเลยที่จะได้เปิดร้านอาหารว่าแต่จะเปิดร้านอะไรดีนะเจ้าโกโก้ก็บอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยอยากจะเปิดร้านเค้กช็อกโกแลตนะฉันอยากทำเค้กช็อกโกแลตส่วนเจ้าเกาลัดก็บอกว่าถ้างั้นฉันก็จะทำเค้กเหมือนกันแต่ฉันจะทำเค้กน้ำผึ้งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีน้อยได้ให้น้ำผึ้งมาแล้วก็ให้วิธีการทำมาด้วยฉันอยากจะทำเค้กน้ำผึ้งว่าแล้วทั้งสองตัวนี้ก็กลับไปเตรียมทำขนมเค้กเพื่อเอามาขายเนาะแต่ถ้าว่าเจ้าเกาลัดเนี่ยไม่ทันระวังนะทำนมหกราดไปที่กระดาษซึ่งกระดาษเนี่ยก็เป็นสูตรในการทำเค้กน้ำผึ้งที่มีน้อยเนี่ยให้มานมเนี่ยลาดจนกระทั่งตัวกระสอบเนี่ยจางไปเลยนะมองไม่เห็นเลยสูตรว่าต้องทำอย่างไรพอถึงขั้นตอนที่จะต้องใส่ผงฟูเนี่ยเจ้ากระรอกก็บอกเอ๊ผงฟูเนี่ยจะต้องใส่ยังไงนะขึ้นชื่อว่าผงฟูเนี่ยน่าจะต้องใส่เยอะๆเค้กมันจะได้ฟูๆนะว่าแล้วก็เทไปหมดกระป๋องเลยนะฝ่ายโกโก้เนี่ยก็ทำเสร็จแล้วเค้กช็อกโกแลตพร้อมแล้วก็เลยมาถามเกาลัดว่าเกาลัดของเธอเสร็จหรือยังล่ะของฉันนี่เสร็จแล้วนะเกาลัดบอกว่ากำลังเร่งมืออยู่กำลังเร่งมืออยู่นำเค้กเนี่ยใส่ตู้ไปอบนะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยในกระดาษเนี่ยน่าจะมีเลข140องศาอยู่ก็เลยตั้งไว้140แต่เนี่ยจะคิดอีกทีนึงว่าอยากให้เค้กเนี่ยเสร็จเร็วๆก็เลยปรับอุณหภูมิไปที่200เลยครับเนี่ยปรับไปที่200แล้วไงเอ่ยกดสวิตช์ปุ๊บตู้มเลยนะหม้ออบระเบิดนะเกาลัดก็ร้องให้โกโก้เนี่ยมาช่วยดับไฟหน่อยโกโก้เอาน้ำมาราดปุ๊บเรียบร้อยนะเอาเค้กออกมาตอนนี้เค้กทั้งไหม้ทั้งฟูนะเพราะว่าผงฟูหมดกระป๋องเลยนะทำยังไงล่ะเกาลัดนี่ดูนะเกาลัดเจอปัญหาทำไงหยุดแป๊บนึงคิดว่าที่มันเป็นปัญหานี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ากระดาษที่จดสูตรในการทำเนี่ยเปิดนมจนกระทั่งมองไม่เห็นเป็นเพราะว่า

อาใส่ผงฟูเยอะเกินไปเป็นเพราะว่าปรับอุณหภูมิเครื่องอบเนี่ยสูงเกินไปจึงทำให้เค้กเนี่ยไม่สำเร็จฝ่ายโกโก้ก็มาบอกว่าทอรัสรีบทำเค้กเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันก็แล้วก็คิดอยู่อีกแป๊บนึงก็เลยตัดสินใจว่างั้นเปลี่ยนแล้วขอทำแพนเค้กละกันแพนเค้กราดน้ำผึ้งเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยเป็นสิ่งที่กอรัสเนี่ยทำได้เก่งที่สุดเลยกอรัสก็เริ่มลงมือทำด้วยความเชี่ยวชาญนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะแพนเค้กราดน้ำผึ้งก็นำสินค้าเนี่ยไปตั้งร้านนะเอาไปขายเนาะปรากฏว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ซื้อกินก็ชอบใจนะอร่อยมากเลยร้านนี้เนี่ยทั้งเค้กช็อกโกแลตแล้วก็แพนเค้กราดน้ำผึ้งนะกอรัสกับโกโก้ก็ดีใจนะที่ว่าสินค้าของตนเนี่ยขายดีนะแต่ในใจก็ยังคิดถึงเค้กราดน้ำผึ้งอยู่จึงกลับไปที่บ้านแล้วก็พยายามทำเค้กราดน้ำผึ้งขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจนกระทั่งทำได้สำเร็จนะนิทานเรื่องนี้จบแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยเสียงตบมือได้เขาคิดอะไรเอ่ยตอบในใจก็ได้ทำไม่ถึงทางบ้านก็พิมพ์มาเนาะตรงนี้ในห้องก็จะมีข้อคิดอยู่นะข้อคิดตรงนี้นะดูดีนะเห็นไหมเอ่ยเวลาจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งใหม่ๆแน่นอนว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาหมดแต่ถ้าว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาแล้วเราถอยเลยนะไม่หาทางที่แก้ไขคือบางทีเจอปัญหาเลยต้องทบทวนแล้วว่าเอปัญหาที่เราเจอเนี่ยเกิดจากอะไรนะ1 2 3ลองไล่มาเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะแล้วก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุและบางทีเนี่ยบางอย่างมันไม่ทันเวลาก็ต้องเอาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยลงมือทำไปก่อนสิ่งไหนที่เราพอทำได้ก็ทำไปก่อนและพอมีเวลาเราก็กลับมาแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะปัญหาทุกอย่างในโลกนี้สามารถแก้ไขได้หมดเลยนะทำไมหลวงพี่ถึงบอกเช่นนี้เอ่ยรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าปัญหาที่ยากที่สุดถูกแก้ไขแล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญหาที่ยากที่สุดคืออะไรเอ่ยคือการเอากิเลสออกจากใจไงถ้าการเอากิเลสออกจากใจถูกแก้ไขได้แล้วหมายความว่าปัญหาต่างๆในโลกใบนี้ก็ต้องแก้ไขได้หมดเพราะว่าปัญหาที่ยากที่สุดในโลกในจักรวาลเนี่ยก็ถูกแก้ไขได้เช่นกันเนาะให้เรามองตรงนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกหมดเลยขอแค่เราเลือกวิธีการที่เหมาะสมใจเย็นๆนะแล้วก็หาผู้รู้หาคำแนะนำดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้และที่สำคัญคือต้องสั่งสมบุญทุกบุญด้วยเพื่อให้บุญเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเหนี่ยวนำสิ่งที่ดีๆมานำมาสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งปวงเนาะทีนี้ก็จะพาทุกท่านเนี่ยได้มาทบทวนบุญอีกบุญนึงนะซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโครงการอบรมนะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วซึ่งจะเป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยนะ 30,000 วัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้จัดอบรมมาแล้ววันนี้ก็จะพามาชมนี่อีกจังหวัดนึงนะก็เพิ่งจัดอบรมเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็คือจังหวัดเชียงรายเนาะซึ่งก็มีผู้มีบุญเนี่ยที่เป็นตัวแทนตามวัดต่างๆที่รับกฐินเนี่ยก็มาอบรมกันเนาะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันว่าในการอบรมในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมบรรยากาศในการสัมมนาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเลยชมกันนะ

ี่ยทำไมจะต้องมารวมการมาอบรมด้วยเนี่ยหลักการง่ายๆเลยนะเหมือนกับเราไปที่โบสถ์เนี่ยถ้าเกิดคนแรกนะอยู่ที่หน้าโบสถ์เขาก็จะบอกว่าเห็นโบสถ์เนี่ยลักษณะแบบนี้อีกคนนึงอยู่หลังโบสถ์ก็บอกเห็นโบสถ์ลักษณะแบบนี้อีกคนนึงอยู่ข้างโบสถ์คือยืนอยู่คนละตำแหน่งเนี่ยแม้จะเป็นงานเดียวกันแต่จะมองภาพเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วการที่มองภาพไม่เหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเกิดปัญหาได้นะในสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันอาจจะมันอยากทำเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่มองไม่เหมือนกันหรือความละเอียดของการมองเนี่ยไม่เหมือนกันทางที่ดีก็คือว่าเราจะต้องมายืนในจุดเดียวกันเนาะในการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ยก็จะเป็นการที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาปฏิบัติทำการใจได้ใส่แล้วก็ได้เรียนรู้ในการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์หลักการต่างๆรวมถึงจุดที่จะต้องถ่ายภาพเก็บภาพอะไรต่างๆตามพิธีกรรมเนาะซึ่งจะได้ทำเป็นระบบระเบียบแบบแผนแนวเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือว่าเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่ชาวพุทธด้วยตอนนี้นี่สำคัญมากนะสำคัญมากเลยเพราะว่ายังมีคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีนะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเห็นวัดใหญ่ๆนะอย่างมาเห็นวัดธรรมกายเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะตั้งคำถามลงไปในโซเชียลว่าสร้างไปเพื่ออะไรบางคนนี่แบบถ่ายภาพจากบนเครื่องบินเลยนะถ่ายมาเห็นที่เจดีย์เห็นลานธรรมเห็นวิหารคดแล้วก็ตั้งคำถามว่าสร้างไปทำไมเห็นไหมเลยตรงนี้หลวงพี่มองว่าก็ยังดีนะที่เขาถามนะถ้าเขาถามแสดงว่าเขาก็ยังอยากได้คำตอบแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถามไม่หาคำตอบด้วยก็กลายเป็นข้อสงสัยเนี่ยอยู่ในใจไปตลอดชีวิตนะแต่บางคนสงสัยแล้วก็ถามนะเมื่อถามก็จะต้องไปหาคำตอบด้วยคำตอบไม่ง่ายเลยนะที่สิ่งที่เราได้ช่วยกันสร้างมาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพระศาสนาเนาะที่สืบต่อมาเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงที่ได้มีการสร้างวัดมาเนี่ยส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างทั้งศาสนสถานและก็ศาสนทายาทตรงนี้นี่สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดไม่สร้างศาสนทายาทเข้ามาสืบต่อเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมาเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีคนรุ่นหลังเนี่ยมาสืบต่อรักษาและที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของเด็กๆเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญนะบางทีเราอาจจะไปแบ่งเป็นเจนต่างๆเนาะเจนนู่นเจนนั่นเจนนี่ต่างๆก็จะเกิดข้อที่จะต้องไปปฏิบัติตัวกับเด็กรุ่นใหม่ยังไงบ้างเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมเอ่ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองโดยเนื้อแท้เนี่ยคนก็คงประกอบไปด้วยกายกับใจนะใจก็จะมีกิเลสเหมือนกันหมดเลยโลภะโทสะโมหะแต่บางทีเนี่ยในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมที่มันหล่อหลอมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะเราก็ต้องไปทำหน้าที่ด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะสอนยังไงเนี่ยก็ต้องไปหาสิ่งแวดล้อมให้เขาได้ฝึกฝนตนเองเนาะถ้าเกิดพามาวัดได้พาไปอบรมค่ายศีลธรรมต่างๆได้ก็ลองพาไปดูเนาะตามโรงเรียนหรือว่ามาที่วัดเนี่ยที่มีหน่วยงานต่างๆช่วยกันทำหน้าที่นี้อยู่ก็สามารถพามาได้เราก็จะได้สั่งสมบุญพิเศษนี้ติดตัวไปด้วยนะทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็การทำหน้าที่การละยันในมิตรนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการนะที่ทุกท่านได้มาตั้งใจฟังธรรมก็ขออาราธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาภูชนีอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์และบุญบารมีที่ทุกท่านได้กระทำเป็นอย่างดีแล้วขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมารวมกันเข้าให้เป็นดบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุบัติวะอันตรายใดก็อย่ามาพ้องผ่านให้ได้เกิดในร่มเงาในบวรพระพุทธศาสนาคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีก็ขอสมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติสะสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดมหาภูชนีจารย์ไปที่พบทุกชาติปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องถอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรม

0: มากายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆ

7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิด

ขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนั้นก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาก็ลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทจะชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยๆเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์

ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุข
ยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักกันมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ทั้งวางเบาๆกว่านี้ทั้งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเปิดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลาย

มีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย

นันดาจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติ

ระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมัก

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปา
1: โอตัปปา
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา

0: ดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ียปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตน

จงเป็นผู้

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเว

และอุปัทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพร

ัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุนิวส์ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดจันทบุรีเราไปติดตามรับชมรายงานการสัมภาษณ์รวมถึงอนุโมทนาบุญกันค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานาน
2: แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ดี

สวัสดีค่ะพานิตาเลือดสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

0: ยู่วัดสมนารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องวันฝ่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัดทางวัดได้เงินเอาไปทนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไงเราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากอ่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: ชื่อประเทืองประเทืองจรกาค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งกาญเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่

0: ท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะจริงๆอาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะหนึ่งใจสงบขึ้นแล้วก็ละความโกรธลงความเกลียดลงจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ว่าน้อยใจอะไรต่างๆกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้วคือปล่อยอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้หลายหลายอย่างที่ว่ารับจากนี่ไปนะทำให้เราจิตใจสงบลงนับว่าเฉพาะความคิดอ่ะดีมากเลยค่ะไม่เคยเจอมันอย่างนี้มาก่อนที่วัดธรรมกายเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะใจศรัทธามากอยากจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าไทยเคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะทนุบำรุงวัดของตัวเองมันจะเป็นกองทุนหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับชุมชนรอบข้างก็สามารถที่จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งก็การทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นกองบุญรวมใหญ่ตัวเราเองอ่ะเราจะไปทอดคนเดียว 30,000 วัดเนี่ยเราโอกาสที่จะไปทำยากแต่ถ้าเราร่วมบุญแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไปกระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปแล้วนึกถึงเมื่อไรเราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญเก่าที่เราสะสมมาด้วยแล้วมันมาต่อยอดในชีวิตเรามันสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกวาระหนึ่งของจิตเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาเนี่ยมีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันหนึ่งพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพานแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีจัดโครงการดีๆอย่างนี้สู่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญในครั้งนี้และขอให้ท่านจัดแบบนี้สืบต่อไปนะคะสาธุค่ะ

นั้นได้สั่งสมได้ขออำนาจแทนคุณของพระเจ้าตนัตไตให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มไทรของคณะสงฆ์ร่มโพร่มไทรของคณะศิษยานุศิษย์และขอหลวงพ่อนั้นปราศจากทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100ปีเป็นที่ตั้งเราขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและการอำนวยของมรดกพระคุณในครั้งนี้ครับผม

คุณผู้ชมคะทางบุญนิวส์ก็ยังมีภาพของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ณทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่านต่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนี้ยบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัย

จากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมรวมถึงอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเครปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาจากสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนื่องแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานส่งให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดา

สุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศรีวรักษ์โทเพ็งกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบาทพระมหาธิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อนกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างสวัยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ย้อนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย้อนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดชัยภูมิอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยย่อสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะ
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปักคันเหปักขหาระหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีวิตของเราเปรียบเหมือนภาชนะดินมีความเปราะบางยิ่งนักไม่รู้ว่าจะแตกสลายไปในวันใดเราถูกความแก่ความเจ็บและความตายเผาลนอยู่ตลอดเวลาสังขารร่างกายของเรามีการเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกอนุวินาทีแต่เนื่องจากมีความสืบต่อกันเร็วมากเราจึงไม่ค่อยจะรู้ถึงการเกิดดับนั้นทำให้เกิดความประมาทในวัยและชีวิตดังนั้นผู้มีปัญญาราบถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญความประมาทไม่ว่าในการไหนๆบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของผู้มีบุญในอดีตเราจะได้ยินเรื่องของพระอินทร์กันบ่อยๆเป็นเรื่องปกติที่มีในพระพุทธศาสนาหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าพระอินทร์หรือท้าวสกัดเทวราชเป็นใครมีจริงหรือไม่บางครั้งเราก็ได้ยินว่าพระอินทร์ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ในยามคับขันหรือบางทีก็เสด็จมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ได้ทำบุญอะไรมาและทำไมถึงได้เป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทำความดีได้ทำหนทางไปสู่สวรรค์โดยประพฤติวัตถบท7ประการอย่างสม่ำเสมอคือเมื่ออยู่

ในโลกมนุษย์ท่านได้เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดชีวิตเป็นผู้มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลและตลอดชีวิตของท่านจะพูดจาเฉพาะเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นไม่เคยโกหกเลยท่านมีวาจาไพเราะอ่อนหวานไม่เคยพูดคำหยาบที่ทำให้ใครเดือดร้อนใจไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นไม่มีความตระหนี่เป็นผู้มีความเสียสละและท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มักโกรธมีความสงบเยือกเย็นประกอบไปด้วยจิตเมตตาท่านได้ประพฤติคุณธรรมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอตลอดอายุขัยเพราะฉะนั้นเมื่อละโลกไปแล้วด้วยบุญนี้จึงทำให้ท่านได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในสมัยก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามัคคมานพเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีความเสียสละเวลาไปที่ไหนก็จะทำสถานที่นั้นให้เป็นที่น่าอยู่น่ารื่นลมเมื่อใครมาขออยู่อาศัยในที่แห่งนั้นเขาก็จะเสียสละให้ด้วยความยินดีแล้วก็ไปทำสถานที่ใหม่ให้น่าอยู่อีกพอทำเสร็จก็มักจะมีคนมาขออยู่อย่างนี้เรื่อยๆเขาไม่ได้นึกโกรธเลยแต่กลับมองโลกในแง่ดีคิดว่าช่างน่าปิติใจจริงๆที่คนเหล่านี้มาพักอาศัยอยู่ในที่ของเราเราก็จะได้บุญไปด้วยพอวันรุ่งขึ้นเขาได้ถือจอบไปที่ลานหมู่บ้านไปได้หญ้าปัดกวาดบริเวณนั้นให้เป็นที่อันน่ารื่นรมย์ผู้คนที่สัญจรไปมาก็อยากจะมาพักผ่อนที่ตรงนั้นครั้นฤดูหนาวมาถึงเขาได้หาฟืนมาก่อไฟให้ชาวบ้านผิงกันพอถึงฤดูร้อนเขาได้หาน้ำดื่มมาตั้งไว้เพื่อให้ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาแถวนั้นได้ดื่มน้ำแก้กระหายต่อมาเขาคิดว่าเราควรจะสร้างศาลาให้แก่คนเดินทางและทำหนทางให้เรียบร้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ถือจอบและมีดเที่ยวได้ย่าตัดกิ่งไม้ที่รกๆแล้วทำหนทางให้ราบเรียบเพื่อนเดินผ่านมาเห็นเขาก็ถามว่าสหายเอ๋ยมาเที่ยวทำอะไรอยู่แถวนี้มาข้ามานพก็ตอบว่าฉันจะทำหนทางไปสวรรค์ของฉันนะสิเพื่อนเนี่ยฟังดังนั้นก็ชื่นชมและเกิดความเลื่อมใสในเจตนาดีของเขาเมื่อเห็นดีเห็นงามด้วยจึงลงมือช่วยเหลือวันต่อมาก็มีเพื่อนซึ่งมีความคิดตรงกันกับมัคคมานพมาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นจาก1คน2คน3คนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนรวมเป็น33คนทุกวันพวกเขาจะพากันถือจอบถือมีดและอุปกรณ์ต่างๆออกจากบ้านด้วยใจที่ร่าเริงเบิกบานแล้วก็ช่วยกันทำถนนหนทางให้ราบเรียบทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงจนสามารถทำถนนไปได้ไกลถึง2โยชน์หรือประมาณ32กิโลเมตรผู้ใหญ่บ้านเห็นชายหนุ่มเหล่านั้นกำลังทำความดีกันก็เกิดความอิจฉาริษยาแทนที่จะอนุโมทนากลับกลั่นแกล้งเพราะตนไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรด้วยถ้าคนเหล่านั้นยิงนกตกปลาแล้วซื้อเหล้ามาดื่มกันเราก็จะได้ไปร่วมด้วยแต่นี่ทำอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยเสียเวลาทั้งวันด้วยนิสัยที่เป็นพาลผู้ใหญ่บ้านจึงขัดขวางการทำความดีของมานพทั้งหลายเพราะกลัวว่าหากชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสแล้ว
ตัวเองก็จะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอีกอาจจะให้ชายหนุ่มเหล่านี้มาเป็นผู้นำแทนแต่ถึงแม้ผู้ใหญ่บ้านจะขัดขวางอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นผลสำเร็จเขาเหล่านั้นก็ทำความดีกันตามปกติเพราะธรรมดาของบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในการสร้างความดีในที่สุดเมื่อผู้ใหญ่บ้านห้ามไม่ฟังจึงเกิดความโกรธแค้นได้หาอุบายที่จะขจัดมัคคมานพและพวกจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นพวกโจรเป็นจำนวนมากกำลังทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านขอให้พระองค์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจับกุมได้เถิดพระเจ้าค่ะพระราชายังมิทันได้ส่งพิจารณาจึงสั่งให้ราชบุรุษไปจับโจรแล้วให้ลงโทษโดยการให้ช้างเหยียบช้างแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้คุณของมานพเหล่านี้จึงไม่กล้าเหยียบมัคคมานพก็ได้บอกแก่เพื่อนๆว่าสหายทั้งหลายเว้นเมตตาทำเสร็จแล้วที่พึ่งอื่นของเราก็ไม่มีท่านทั้งหลายอย่าได้ทำความโกรธเคืองในผู้ไม่หวังดีต่อเราเลยจงมีเมตตาจิตต่อพระราชาและช้างที่กำลังจะเหยียบเราเถิดแม้ควานช้างจะใส่ช้างเข้าไปหลายครั้งก็ตามแต่ด้วยอนุภาพแห่งความเมตตาช้างนั้นจึงไม่เหยียบพระราชาจึงสั่งให้เอาเสื่อลำแพนมาคลุมพวกเขาไว้เพราะคิดว่าช้างเห็นคนมากจึงไม่กล้าเหยียบพอเอาเสื่อลำแพนมาคลุมไว้ช้างนั้นก็ยังไม่เหยียบอีกกลับเดินถอยหลังออกไปพระราชาทรงเกิดความสงสัยจึงเรียกชายหนุ่มเหล่านั้นเข้ามาและก็ได้ถามถึงความเป็นไปทั้งหมดในที่สุดก็ทราบความจริงว่ามัคคมานพและเพื่อนไม่ได้เป็นโจรแต่ได้ตั้งใจทำความดีมาโดยตลอดพระราชารู้สึกซาบซึ้งในคุณธรรมของพวกเขาทั้งหลายจึงทรงขอโทษที่ได้ล่วงเกินไปแล้วได้พระราชทานตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้มัคคมานพส่วนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมพร้อมทั้งบุตรและภรรยาก็ให้มาเป็นคนรับใช้ของพวกเขาและทรงได้พระราชทานช้างเชือกนั้นให้เป็นรางวัลเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพระราชามัคคมานพและพวกก็ยิ่งสร้างความดีเพิ่มขึ้นเขาจึงสร้างศาลาขึ้นกลางหมู่บ้านให้เป็นที่พักอาศัยแก่พ่อค้าและคนเดินทางภรรยาคือนางสุธันมาก็ได้ร่วมบุญด้วยการทำช่อฟ้าศาลานางสุนันทาได้สร้างสระโบกขรณีเพื่อให้คนได้ลงอาบและดื่มน้ำอย่างสบายนางสุจิตราได้สร้างสวนดอกไม้หอมทุกคนต่างก็ขนขวายในบุญอย่างเต็มที่เมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนนางสุชดาคิดว่าเราเป็นภรรยาของมัคคมานพเมื่อเขาทำบุญเราก็คงจะได้บุญด้วยจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นใครทำบุญก็ได้บุญถ้าไม่ทำบุญก็ไม่เกิดเรื่องบุญบารมีนี้เราต้องสร้างเอาเองไม่มีใครทำให้ใครกันได้นะจ๊ะพวกเรานักสร้างบารมีก็เช่นเดียวกันควรเอาเยี่ยงอย่างบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนแล้วก็ตั้งใจทำความดีของเราโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นแม้ใครจะไม่เห็นด้วยกับเราก็ตามจงอดทนสร้างบารมีกันต่อไปอย่าหวั่นไหวจงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเมื่อตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วจงทำให้สำเร็จอย่าท้อถอยให้เอาเป้าหมายเป็นหลักแล้วลงมือทำเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จบรรลุผลในที่สุดเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่าน

มันสั่งสมความดีตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่าได้ขาดฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกอริยบทไม่ว่าเราจะมีภารกิจการงานมากน้อยเพียงไรก็ตามเราจะไม่ยอมเสียโอกาสในการปฏิบัติธรรมให้ขยันนั่งธรรมะกันทุกวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ำตาชาดกพุทธกาลสมัยหนึ่งครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกทั้งหลายกลับจากกรุงราชคฤห์แผ่นดินมคธมาสู่พระเชตวันมหาวิหารณ นครสาวัตถีในโกศลรัฐนั้นสิ่งร้าวรานอันเกิดจากเทวทัตเถระกระทำย่ำยีต่อพุทธศาสนาในการแบ่งแยกหมู่สงฆ์และสปิงบัญญัติใหม่อันแปลกไปจากพุทธวินัยที่แคว้นมคธก็กลายเป็นข้อวิพากษ์เจ็บร้อนขึ้นในธรรมสภาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภถึงพระเทวทัตเถระในข้ออกตัญญูกล่าวร้ายไม่ยอมรับถึงพระคุณที่พระพุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนในฐานะครูบาอาจารย์ณธรรมสภาเชตวันครั้งนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตนี้ครั้งหนึ่งก็เคยลบหลู่ไม่รู้พระคุณครูจนพินาศมาแล้วหาใช่เคยประพฤติแต่ในชาติภพนี้ไม่พระพุทธศาสนาทรงดับทุกข์แห่งจิตอันหม่นหมองของภิกษุทั้งหลายณเวลานั้นโดยบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงตรัสอกตัญญูชาดกดังต่อไปนี้พาราณสีมหานครอันอุดมด้วยพืชพันธุ์ทางอาหารเป็นที่ชุมนุมค้าขายของมหาชนทุกชั้นวรรณะและโดยเหตุแห่งการเหยียดหยามชนชั้นกันนี้เองวรรณะต่ำสุดจึงไม่ได้รับการ

0: สังคมในชมพูทวีปให้การยอมรับเฉพาะชนชั้นสี่วรรณะนั่นก็คือพราหมณ์ผู้เรียนพระเวทถือเป็นผู้รู้ลำดับต้น
1: วิชาเรียกลมฝนที่พี่สอนน้องวันนั้นน้องพอจะจำได้บ้างหรือยังจ๊ะ
2: ได้แล้วล่ะจ้ะพี่วิชานี้ดีจังเลยนะพี่ฤดูไหนที่ฝนแล้งเราก็เรียกฝนให้มาได้ชาวไร่ชาวนาจะได้ไม่ลำบาก
0: วรรณะกษัตริย์เป็นชนชั้นนักรบถือเป็นผู้ปกครองชนชั้นที่เป็นยอมรับลำดับสองรองจากพราหมณ์
3: ทหารทั้งหลายพวกเจ้าจงไปฝึกปลือฝีมือซ้อมรบไว้เถิดเมื่อไหร่ที่มีข้าศึกมาประชิดเราจะได้เตรียมรบไว้ทัน
0: วรรณะแพทย์ชนชั้นคฤหบดีพ่อค้าวานิชผู้บริจาคทรัพย์เป็นที่ยอมรับในวรรณะที่สาม
4: ค้าขายงวดนี้กำไรงามจริงๆถ้าขายดีอย่างเนี้ยอีกสัก 2-3 เที่ยวก็ดีสินะจะได้หยุดขายมาทำบุญกับเขาบ้างไม่ได้ทำบุญมาตั้งนานแล้วว
0: รรณสูตรชนชั้นแรงงานการช่างผู้รับใช้ถือว่าในลำดับที่4เป็นลำดับสุดท้าย
5: ทำตัวดีๆหน่อยนะพ่อเดี๋ยวจะหาหญ้าหาของกินให้อย่างดีเลย
0: ชนชั้นสุดท้ายคือคนจันทานซึ่งเป็นชนชั้นที่เกิดจากการผสมข้ามวรรณะระหว่างพ่อและแม่ต้องถูกตราจันทานนี้แต่แรกเกิดติดตัวไปชั่วชีวิตไม่มีผู้ใดคบค้าสมาคมเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป

0: ร่งให้ออกผลออกไปขายในเมืองหลวงและมีครั้งหนึ่งในฤดูแล้งซึ่งพาราณสีแทบจะไม่มีพืชผลบริโภคมะม่วงและส้มลูกโตของคนจันทานนี้จึงได้กลายเป็นสิ่งยั่วตายวนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนัก
1: แล้งๆอย่างเนี้ยในเมืองหลวงคงไม่มีผลไม้ขายกันเป็นแน่คอยดูเถอะจะต้องมีแต่คนแห่ออกมาซื้อผลไม้จากเราแน่
2: ๆดูนั่นสิพี่พวกลูกโป่งน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยเห็นแล้วเปรี้ยวปากซื้อไปกินที่บ้านกันเถอะพี่
3: อุ้ยไม่ได้หรอกมะม่วงพวกนี้เป็นของพวกจันทานนะน้องรับอย่ากินเลยไปซื้อที่อื่นดีกว่า
2: โอ้ยแล้งอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีผลไม้หรอกพี่น้องดูแล้วไม่มีใครขายเลยซื้อเถอะนะพี่นะอยากกินก็ซื้อเถอะ
3: อ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได
0: ้ในขณะที่ชาวเมืองโจทย์จันถึงผลไม้จันทานกันอยู่นั้นก็มีพ่อค้าในพาราณสีคนหนึ่งรู้มาว่ามานพจันทานผู้นี้ต้องมีมนตราวิเศษเรียกผลไม้ได
4: ้มนเทวานี้มีอยู่จริงเราต้องตามไปให้ถึงที่พักของเขาและขอเรียนวิชามาให้ได้คราวนี้แหละรวยแน
0: ่เมื่อนายวานิชติดตามมาจนถึงที่อยู่ก็เข้าไปตีสนิทยืนยอและขอร่ำเรียนวิชาอย่างนอบน้อม
4: ได้โปรดเถอะถ้าพ่อสอนมนต์ให้ข้าจะได้นำไปช่วยประชาชนให้มีผลไม้กินทุกฤดูบุญบารมีก็ตกแก่ท่านไม่ไปไหน
1: เอาเถอะข้าจะสอนให้ก็ได้แต่ขอคำมั่นสัญญาข้อหนึ่งได้หรือไม่
4: ได้อยู่แล้วจ้าจะกี่ข้อข้าก็ยอม
1: ท่านต้องสัญญาว่าเมื่อมีใครถามถึงครูผู้ให้วิชาท่านจะต้องตอบความจริงกับเขาว่าท่านเรียนวิชามาจากเรา
4: โอ้ยเรื่องแค่นี้สบายมาก
1: วิทยาเวทเนี่ยตกทอดมาแต่บรรพกาลขอท่านจงตั้งใจเล่าเรียนคัดลอกเอาคาถาสำคัญไปใช้โดยสุจริตเถิดแต่หากท่านอกตัญญูต่อครูผู้ให้วิชาย่อมเกิดความเสื่อมในมนต์ไม่อาจใช้เรียกผลพืชใดๆได้อีกเลย
0: เมื่อถึงวาระฤกษ์ท่องตำรามานพชั้นจันทานก็สาธยายมนต์อบรมแนะนำเคล็ดวิชาให้นายวานิชผู้เป็นศิษย์โดยไม่ปิดบังนายวานิชก็จดจำและบันทึกจารึกไว้เป็นตำราของตน
4: ต้องจำต้องจำต้องจำเพื่อเงินทองของเรารวยรวยรวยรวยรวย
0: เมื่อเจนจบครบหลักวิชามหาเวทและทดสอบจนได้ผลน่าพอใจสิทธิ์ของมานพจันทานก็ลิงโลดเป็นล้นพ้น
4: โอ้โหมีขนาดพึ่งปักกิ่งไปแท้ๆพอท่องมวลไม่ถึงวิจัยดูสิมะม่วงก็ออกผลจนกินได้ทันตาเห็นโหมหัศจรรย์จริงๆโอ้โห
0: เมื่อได้วิชาจนสมอารมณ์หมายแล้วสิทธิ์ก็อำลาครูกลับเข้าเมือง
4: ขอบใจมากที่สอนมนต์ให้ข้าไปละต่อไปเนี้ยรวยแน่เรา
1: อย่าลืมสัญญาที่ท่านให้ไว้ล่ะ
5: ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม
6: สัญญานั่นน่ะเหรอจะสำคัญอะไรก็ตอนนี้เรารู้มนต์แล้วนี่นา
0: หลังจากนั้นเขาก็ใช้มนต์วิเศษสะพังผลไม้จนมีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะอัมพผลคือมะม่วงนั้นเสกเมื่อใดก็ออกผลจนกินได้ในอึดใจทุกครั้งมหาชนต่างชื่นชมสรรเสริญว่าเป็นผู้วิเศษชื่อเสียงของนายวานิชก็กำจรกว้างไปทั้งพระนครจนมีวาสนาได้เข้ารับราชการในกรมอุทยานหลวง
4: ในที่สุดก็เป็นอย่างที่เราคาดไว้มีทั้งชื่อเสียงและเงินทองมนต์นี้วิเศษจริง
7: ๆโอ้น่าอิจฉาจังเลยถ้าเรามีรู้มนต์วิเศษแบบนี้บ้างก็ดีสินะ
8: สมองน้อยๆของพี่จะจำมนต์วิเศษนี้ได้เหรอน้องว่าพี่ทำงานแบกหามอย่างเดิมดีแล้วล่ะ
0: งานราชการที่พ่อค้าผู้นี้ต้องรับผิดชอบนั่นก็คือสะพังผลมะม่วงสุกจากต้นมะม่วงที่ไม่เคยออกผลในอุทยานนั้นให้พระราชาและพระราชวงศ์ทุกองค์เสวยนายวานิชใช้คลิปวิชาและสวดสาธยายมนต์ที่ร่ำเรียนมาจากครูหนุ่มจันทานอย่างตั้งใจสูงสุด
9: โอมฮาลิโอม
0: จากต้นมะม่วงที่มีแต่ใบบัดนี้ด้วยผลของเวทมนต์ก็ปรากฏเป็นลูกมะม่วงผลโตเต็มต้นบางลูกก็สุกเปล่งปลั่งน่ากินเมื่อพ่อค้าวานิชไร้เวทมนต์จนได้มะม่วงสุกน่ารับประทานมหาอำมาตย์ก็คัดสรรนำขึ้นถวายเป็นผลงานสำคัญได้ภายในวันเดียว
10: มะม่วง

0: อกฤดูจากผู้ชำนาญวิชาของราชอุทยานพระเจ้าค่ะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยมะม่วงพวกนั้นไม่เคยออกผลเลยด้วยซ้ำดูสิ น่ากินจังเลยลูกโตโตโอ้เหลืองหน้ามัมเชียวล่ะ
2: พระเจ้าพรหมทัตทรงยินดีในอัมพผลคือมะม่วงพิเศษนี้เป็นอันมากตรัสเรียกหาครุทางเกษตรผู้ผลิตผลมะม่วงเข้าเฝ้าทันที
3: ใครกันนะเก่งเหลือเกินวิชาเนี่ยจะนำประเทศของเราเป็นครัวโลกได้จริงก็คราวนี้แหละ
2: พระเจ้าพรหมทัตทรงสรรชมเชยนายวานิชอีกทั้งยังจัดรางวัลเสื้อผ้าอัญมณีตอบแทนให้จำนวนหนึ่งนายวานิชดีใจได้ไม่เท่าไหร่ก็แทบเป็นลมเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งถามถึงผู้เป็นอาจารย
3: ์ใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่านหรือ
4: คือจะทำยังไงดีนะจะบอกความจริงแล้วก็อายเขาแย่ถึงเสียงที่สร้างมาปนปี้หมดมีครูเป็นจันทางใครจะเชื่อถืออ
3: ้าวว่ายังไงล่ะเราถามท่านว่าใครเป็นผู้สอนวิชานี้แก่ท่าน
4: พระเจ้าค่ะคือข้าพระองค์เรียนจากพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากข้าเป็นศิษย์พราหมณ์นั้นพระเจ้าค่ะ
2: ทันทีที่นายวานิชพูดโป้ปดอันเป็นการอกตัญญูต่อครูอาจารย์ความจำในวิชาก็หายไปหมดสิ้นจากนั้นศิษย์อกตัญญูคนนี้ก็ไม่สามารถเสกคาถาเรียกมะม่วงหรือผลไม้ใดๆได้อีก
4: ตายแน่ๆตายแน่ๆทำไมเราจำบนนั้นไม่ได้เลยนะเสกอยู่ทุกวันลืมได้ยังไงกันเนี่ยตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายใกล้ถึงเวลาที่จะมาเก็บมะม่วงแล้วสิ
2: เมื่อไม่อาจเสกมะม่วงถวายพระราชาได้อีกนายวานิชก็ถูกขับไล่ออกจากพระราชอุทยาน
0: ในเมื่อเจ้าทำงานไม่ได้เหมือนเดิมก็ออกจากวังไปน้อยแน่นึกว่าจะมาเสวยสุขฟรีๆได้หรือไง
4: ขอบคุณท่านที่ไว้ชีวิตข้าจะกลับไปฝึกวิชากลับมาแก้ตัวใหม่วันหน้านะจ๊ะทำไมเราถึงลืมได้นะโอ้ย
2: นายวานิชกลับมาอ้อนวอนขอให้มานพจันทานถ่ายทอดวิทยาเวทสอนมนตราให้ใหม
5: ่ท่านไม่ได้หลงลืมเองหรอกนายวานิชแต่ท่านพูดปดมดเท็จอกตัญญูต่อเรามนวิเศษจึงเสื่อมคลาย
4: ชิรู้ได้ไงเนี่ยโถท่านอาจารย์ข้าผิดไปแล้วยกโทษให้ข้าเถอะ
5: ไปซะจงไปให้พ้นจากชุมชนคนชั้นต่ำที่ท่านเหยียดหยามและอับอายในการคบค้าหายกย่องนี้
4: โทษนี่ท่านอาจารย์ไม่ยกโทษให้จริงๆหรือโอ้เวรกรรม
5: คนอกตัญญูอย่างท่านเราคงยกโทษให้ไม่ได้หรอกไปซะเถอะ
2: อึดใจต่อมานายวานิชสิทธิ์อกตัญญูตาก็ถูกขับไล่ให้ต้องรีบหนีจากไปอย่างเร็วจนพ้นนิคมคนจันทา
3: ไปไปไปไอหมาบ้านี่ไปให้พ้น
2: การกระทำของนายวานิชสิทธิ์ผู้ลืมคุณครูผู้ให้วิชาถูกนินทาว่าร้ายไปทั่วพาราณสีอย่างรวดเร็วจนเขาต้องซัดเซฟเนจรหลบหน้าผู้คนอยู่หลายวันมีคนพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายบนขอบเหวสูงชันก่อนชายผู้อกตัญญูจะทิ้งตัวลงไปไม่พบใครตลอดกาล
4: ชีวิตเรามันช่างเศร้านักไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจแผ่นดินกว้างใหญ่แต่ไม่มีที่ไหนเลยที่เป็นที่สำหรับเราอยู่ไปก็ไร้ค่า
2: ในพุทธกาลสมัยนายวานิชอกตัญญูกำเนิดเป็นพระเทวทัตมานพจันทานเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ทันโตเศธโธมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเรานะ

ต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากเหลือเกินก็ให้ไปเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาไปเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้ว

ใสใสเพชรใสใสดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทุบบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้เ
ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งๆ นุ่มๆกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งๆมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือน

จากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

นี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา

ออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่ง

ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วที่สิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัว

ใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรคังปันทาภิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

0: ครอบครัวของกับผมมีเชื้อสายจีนคุณพ่อคุณแม่มีลูก5คนผมเป็นลูกคนที่3คุณพ่อเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเรียนจบแค่ป.4แล้วก็มาช่วยพี่ชายคนโตค้าข้าวแต่อยู่ในฐานะแรงงานแบกข้าวสารซึ่งถูกใช้ทำงานอย่างหนักต่อมาคุณพ่อแยกตัวออกมาค้าขายเองโดยค้าส่งข้าวสารและรำข้าวคุณพ่อเป็นคนขยันอดทนค้าขายเก่งมากจึงสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็วเริ่มตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุ26ปีคุณพ่อมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักและเมตตาท่านเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมายุติธรรมชอบช่วยเหลือเพื่อนและคนอื่นๆทั้งที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามต่อมาขอความช่วยเหลือจะไม่ผิดหวังกลับไปต่อมาการงานของพ่อเจริญก้าวหน้ามีโรงงานโกดังท่าเรือและที่ดินนับร้อยไร่และก็ขยายไปทำธุรกิจอีกหลายอย่างเช่นทำเหมืองแร่ธุรกิจประกันภัยโรงงานยางเสื้อผ้าทหารค้าเหล็กเริ่มต้นชีวิตจากจับกังเห็นไหมจ๊ะโดยก็หุ้นกับเพื่อนๆแต่ต่อมาส่วนเหล่านั้นก็โกงคุณพ่อเราคุณพ่อเชื่อและไว้ใจเพื่อนมากเวลาเซ็นเอกสารก็ไม่ได้อ่านจึงถูกหักหลังแทบล้มละลายแม้จะประสบวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตแต่คุณพ่อก็ยังมีกำลังใจดีท่านถือคติว่าต่อให้หมดสิ้นไม่เหลืออะไรถ้ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวเราก็เริ่มสร้างใหม่ได้ท่านไปเริ่มต้นใหม่ในต่างจังหวัดต้องทำงานหนักในการสร้างโรงงานรับซื้อพืชไร่และแปรรูปจนการค้าเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วทำให้กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งต่อมาโรงงานคุณพ่อก็ถูกโจรปล้นอีกแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรดำเนินกิจการมาได้4ปีธุรกิจกำลังไปได้ดีตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นในกรุงเทพวันหนึ่งหลังกลับจากโรงเรียนจู่ๆผมก็ได้รับทราบข่าวคุณพ่อผมถูกกลุ่มมือปืนบุกเข้าไปในโรงงานยิงคุณพ่อด้วยอาวุธสงครามจนเสียชีวิตแล้วก็คว้างระเบิดใส่โรงงานซ้ำอีกในพิธีสวดศพคุณพ่อมีผู้คนหลั่งไหลกันมาร่วมงานล้นหลามยังไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะสมุดบัญชีรายชื่อผู้ร่วมงานศพก็ยาวเหยียดเป็นเล่มแม้แต่งานช่วยงานศพก็กองเป็นเข่งใหญ่ๆแต่แทบไม่น่าเชื่อว่าหลังผ่านพ้นวันงานศพนั้นมาคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณแม่และพวกผมไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวไปเฉพาะงานศพไปช่วยคนตายแต่คนเป็นไม่ช่วยแถมบางคนยังพูดให้เจ็บช้ำว่าจริงอยู่คุณพ่อของผมเนี่ยมีบุญคุณต่อพวกเขาแต่ว่าเมื่อพ่อผมตายไปแล้วทุกอย่างก็ควรจะเป็นอันจบกันแม้แต่พี่ชายคนโตของพ่อซึ่งอาสาว่าจะเป็นผู้ดูแลเงินช่วยทำบุญงานศพคุณพ่อผมแต่จากวันนั้นจบจนวันนี้พวกกับผมและคุณแม่ก็ยังไม่เคยได้เห็นเงินก้อนนั้นเลยเขาดูแลจนตลอดชาติถ้าแปลความหมายว่าเขาโกงแล้วตั้งแต่วันที่พ่อเสียชีวิตพี่ชายคนรองของพ่อก็อ้างว่าหากปล่อยโรงงานทิ้งไว้ไม่มีใครดูแลก็จะไม่ปลอดภัยจึงระดมบริวารลูกน้องและมือปืนไปดูแลโรงงานชั่วคราวแค่เพียงไม่เกิน3เดือนพวกเขาก็กวาดพืชผลวัตถุดิบและทรัพย์สินที่อยู่โรงงานไปเกือบหมดแม้แต่เงินในธนาคารก็เบิกจนเกลี้ยงยังปล่อยหนี้สินให้คุณแม่กับผมตามชดใช้ในเวลาต่อมาอีกด้วยพวกผมเหลือเพียงโรงงานน่าสงสารนะและที่ดินอีก1,000กว่าไร่เท่านั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์อยู่แต่เมื่อความโลภเข้าครอบงำพี่ชายคนรองของพ่อก็อยากได้ไปหมดทุกอย่างวันหนึ่งขณะที่แม่ผมกลับไปดูโรงงานพี่ชายพ่อก็เรียกแม่ก็ไปคุยในออฟฟิศแต่พอคุณแม่กลับไปเขาก็สายลูกน้องควักปืนออกมาขู่แม่ผมมาเข้าไปเซ็นโอนกรรมสิทธิ์โรงงานและที่ดิน1,000กว่าไร่นั้นและขู่ว่าถ้าไม่ยอมเซ็นโอนก็ให้ก็จะยิงให้ตายเดี๋ยวนี้คุณแม่คิดและตัดสินใจเด็ดขาดจึงตอบว่าจะยอม ใครว่ายอมเมื่อกี้นี้จะยอมตายไม่ยอมเซ็นจะรักษาโรงงานและที่ดินทำกินไว้ให้ลูกๆในสุดพวกเขายอมไหม
1: ยอม
0: ล่าถอยกลับไปเห็นไหมจ๊ะหลังจากคุณแม่รอดชีวิตมาได้ต้องจัดการกับภาระหนี้สินที่พี่ชายคนรองของพ่อและลูกเขาก่อทิ้งไว้นี่ถ้าคุณแม่ต้องขายทรัพย์สินที่ดินจนเกือบหมดเหลือเพียงแค่โรงงานและบ้านที่ดินในกรุงเทพคุณแม่และผมต้องช่วยกันทำโรงงานต่อไปด้วยความหวาดกลัวเพราะพี่ขามาเสมอว่าให้ระวังตัวพวกกลุ่มคนร้ายผู้มีอิทธิพลจะตามฆ่าคุณแม่และผมและยังถูกกันแกล้งให้ร้ายจากคนท้องถิ่นและพ่อค้าโรงงานคู่แข่งผู้ที่คุณพ่อเคยช่วยเหลือเลี้ยงดูจำนวนมากต่างหนีหน้ากันไม่หมดพวกเราได้รับการดูถูกดูหมิ่นต่างๆว่าจะไปไม่รอดแต่คุณแม่ยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมถ้าอดทนสู้ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากใครพอรู้ว่าถึงขอเขาก็ไม่ช่วยแต่เหตุนี้ในช่วงเวลานั้นทำให้ผมเป็นคนมีจิตใจแข็งกร้าวพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกคนผมต้องพกปืนและอาวุธตลอดเวลาเลยในขณะนั้นใจของผมสุมไปด้วยแรงแค้นอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าต้องการล้างแค้นให้พ่อต้องการฆ่าล้างโคตรคนสั่งฆ่ากลุ่มมือปืนและผู้มีส่วนรู้เห็นทั้งหมดจะฆ่าให้หมดเลยผมได้เตรียมการอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครรู้แม้แต่ครอบครัวผมแต่ต่อมาผมได้มีโอกาสไปกราบพระเกจิรูปหนึ่งในป่าพอผมกราบท่านพอเงยหน้าขึ้นมาท่านก็พูดกับผมว่าขอให้รักความพยาบาทอาฆาตซะในขณะนั้นใจผมสงบมากจึงรับปากท่านว่าครับผมแล้วก็เดินคอตกกลับไปที่บ้านพอไปถึงบ้านผมนึกออกตายแล้วไปรับปากทำไมผมก็โมโหตัวเองที่ไปรับปากกับท่านได้อย่างไรแต่แรกโมโหคนอื่นตอนนี้โมโหตัวเองแล้วถึงแม้ผมจะมีความแค้นมากแต่ว่าเหมือนรับปากกับพระท่านไว้แล้วก็ต้องรักษาสัจจะอีกไม่นานต่อมาผมก็ได้ทราบข่าวมือปืนเหล่านั้นก็ถูกตำรวจยิงตายบ้างติดคุกและถูกซ้อมอยู่ในคุกบ้างส่วนผู้บังการสั่งฆ่าคุณพ่อของผมก็เกิดอุบัติเหตุทำให้พิการครึ่งตัวเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนี่ทรมานมากอีกทั้งภรรยาเขาก็ไปมีชู้กับลูกน้องคนสนิทแล้วก็หอบทรัพย์สินหนีตามกันไปแล้วก็ยังทิ้งลูกๆไว้เขาดูแลอีกทำให้ผมระลึกได้ว่ากับผมนั้นโชคดีไม่ต้องทำบาปและคิดว่าเป็นกรรมสนองนี่คือความทุกข์ที่ยิ่งกว่าความตายเสียอีกหลังจากนั้นต่อมาผมก็มีความคิดต้องการเป็นผู้มีอิทธิพลคือผมอยากจะเป็นเจ้าพ่อและโอกาสนั้นก็เป็นของผมเพราะมีผู้ใหญ่ข้าราชการสีต่างๆผู้มีอิทธิพลนักเลงมือปืนในการสนับสนุนพรรคพวกก็มีมากขึ้นช่วงแลเดียวกันผมได้เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสังคมและความสนุกสนานปกติเนี่ยผมจะเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ที่ดีและดีต่อผมผู้ใหญ่ที่ดีและดีต่อผมด้วยเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีคุยง่ายเข้าคนง่ายไม่ค่อยจะถือตัวอาจารย์สอนภาษาเนี่ยชอบผมมากแต่ในนายผมลองสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนระหว่างประเทศผมไม่ได้ให้ความสนใจเลยพอได้เลือกทางชีวิตแล้วว่าจะต้องเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อให้ได้ตาอาจารย์ก็รับแล้วกับผมจึงทำตามอย่างเสียไม่ได้และได้ตั้งสัจวาจากับตนเองไว้ว่าถ้าสอบได้จริงๆจะเลิกความคิดเป็นเจ้าพ่อปิดโรงงานแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศทันทีเห็นไหมเนี่ยได้แรงกระตุ้นจากครูเห็นไหมจ๊ะแต่ผมกลับสอบผ่านไม่ได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งผมถึงกับอึ้งปนเสียใจเนี่ยเพราะไม่อยากไปเลยแต่ก็ต้องไปตามที่ให้สัจจาวาจากับตนเองเนี่ยยอมยุติทุกอย่างบินไปเรียนต่อที่อเมริการวมทั้งยอมยุติความคิดที่จะเป็นเจ้าพ่อไปโดยปริยายครับ ขณะที่เรียนก็ทำงานไปด้วยเพราะต้องหาเงินจ่ายค่าเรียนค่าใช้จ่ายตนเองทุกอย่างผมต้องไปทำงานในบ่อนคาสิโนการงานเจริญก้าวหน้ามากงานดีมากทั้งที่กับผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ชอบเล่นการพนันเลยแม้ขณะทำงานในบ่อนก็ตามก็ไม่ทำหายากนะหายากมากเลยเนี่ยพอเก็บเงินได้จึงลาออกมาเปิดร้านอาหารไทยย่านเศรษฐีดารานหนังต่อมาขายร้านอาหารแล้วกลับประเทศไทยเพราะห่วงแม่แล้วก็จะได้ไปไหว้สุสานพ่อให้ลูกกตัญญูอย่างนี้หลังจากนั้นต่อมาผมก็เริ่มปฏิบัติสมาธิทำบุญทุกอย่างนับ10ปีผมได้ที่สวนบุญสุขทนได้กับคุณพ่อเสมอมากระทั่งทุกวันนี้วันหนึ่งขณะที่ผมนั่งสมาธิอยู่ผมเห็นคุณพ่อมาปรากฏชัดเจนมากท่านใส่ชุดขาวผิวพรรณสดชื่นผ่องใสมากมีแสงขาวนวลสว่างรอบกายแล้วก็พูดกับผมว่าขอบใจมากแล้วท่านก็หายไปจากนั้นมาก็ไม่เคยเห็นพ่ออีกเลยชีวิตผมเคยถูกขู่ฆ่าถูกจี้ตัวถูกดักยิงแต่ก็รอดตายแคล้วคลาดมาแล้วหลายครั้งขณะเดียวกันชีวิตก็ขึ้นลงๆประสบความล้มเหลวในชีวิตทุกอย่างมาโดยตลอดทั้งที่ผมทำบุญใส่บาตรทุกวันรักษาศีล5ถืออุโบสถศีลในทุกวันพระและบริจาคโลหิต60กว่าครั้งสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาทุกวันใครเห็นผมก็คิดว่าผมเนี่ยมีแต่ความสุขแต่ความจริงมีแต่ความผิดหวังในชีวิตเคยมีพระรูปหนึ่งดูดวงชะตาผมท่านบอกดวงชะตาผมเป็นดวงล้มเหลวทุกอย่างเป็นคนอาภัพทำบุญคุณคนไม่ขึ้นผมให้คำปรึกษาใครชี้แนะช่วยเหลือใครมักจะสำเร็จแต่ตัวเองกลับผิดพลาดไปหมดคำถามคุณพ่อผมทำธุรกิจได้กับประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วตั้งแต่ยังหนุ่มทั้งที่จบป.4 เป็นเพราะบุญอะไรในอดีตทำไมกล้าชีวิตของพ่อเวลาขาขึ้นกำมั่งมีทั้งทรัพย์และบริวารเวลาขาลงก็ถูกโกงทุกอย่างหมดสิ้นได้บุญใดทำให้พ่อตั้งตัวใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเหตุใดจึงต้องถูกโจรปล้นด้วยครับคุณพ่อเป็นคนมีน้ำใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ทำไมจึงถูกหักหลังและถูกฆ่าตายเมื่ออายุเพียง39ปีคุณพ่อตายแล้วไปไหนต่อมาเมื่อผมปฏิบัติสมาธิทำบุญอุทิศให้ท่านทุกวันประมาณ10ปีผมเห็นคุณพ่อมาขอบใจเพราะอะไรครับแล้วแต่เห็นคุณพ่อนั่นน่ะจริงหรือไม่ขณะนี้ท่านอยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรครับทำไมพี่ชายของพ่อทั้งสองคนจึงโกงพ่อแล้วก็ครอบผมด้วยครับขณะนี้เสียชีวิตแล้วตายแล้วไปไหนครับบุญใดทำให้ผมพบกับพระเกจิแล้วก็ละความแค้นไปอย่างกระทันหันผมเคยถูกขู่ฆ่าถูกจี้ตัวถูกดักยิงเฉียดและร่าตายหลายครั้งเป็นเพราะมีวิบากกรรมใดและที่ร่าตายทุกครั้งเพราะเหตุใดครับเหตุใดผมจึงเข้าไปคุกคลีผู้มีอิทธิพลนักเลงมือปืนนักการเมืองข้าราชการแล้วก็ทำงานในบ่อนคาสิโนขณะเรียนหนังสือมีพระรูปหนึ่งดูดวงผมแล้วก็ทักว่าดวงชะตาชีวิตผมล้มเหลวไปทุกอย่างเป็นคนอาภัพเอาดีไม่ได้ท่านบอกว่าทำคุณคนไม่ขึ้นไม่ทราบจริงหรือไม่เราจะแก้ไขได้อย่างไรครับเหตุการณ์หลายครั้งที่พลิกผันชีวิตผมไม่เลิกคิดล้างแค้นเลิกคิดเป็นเฉพาะแล้วไปเรียนต่อตามประเทศเป็นเพราะบาปบุญใดส่งผลครับนี่หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อจบป.4แต่ก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานอย่างรวดเร็วเพราะกรรมในอดีตที่ทำตัวเหมือนโรบินฮูดได้เป็นโจรไปปล้นคนที่ชอบเอาเปรียบชาวนาชาวไร่ประเดี๋ยวทรัพย์มาแล้วก็เอามาแจกคนยากคนจนผู้ร้ายผู้ดีด้วยบุญนี้ขอบกับความขยันหมั่นเพียรในปัจจุบันบุญนี้เป็นฐาน จึงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแม้จบป.4ก็ตามเห็นไหมจ๊ะจะต้องมีบุญเป็นฐานพ่อเวลาขาขึ้นก็มีทรัพย์และบริวารมากแต่เวลาขาลงทรัพย์ถูกโกงหมดเพราะกรรมในอดีตในชาตินั้นเองที่ไปปล้นคนรวยเอาเปรียบสังคมมาแจกคนจนจึงทำให้ได้ทรัพย์ที่ได้นั้นมันเจือวิบัติมาด้วยบุญปนบาปชีวิตจึงมีทั้งขาขึ้นและก็ขาลงดังกล่าวจ้ะพ่อตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ถูกโจรปล้นเพราะกรรมที่ปล้นก็มาหลายรอบแล้วก็มาแจกจ่ายคนยากจนหลายรอบจึงทำให้สมบัติเจอวิบัติดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะตามทันไหมจ๊ะพ่อเป็นคนมีน้ำใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ถูกหักหลังและถูกฆ่าตายเพราะกรรมในอดีตที่ชาติเป็นโจรนั้นน่ะได้ปล้นฆ่าเขาเอาไว้อีกทั้งหลายครั้งก็เคยลงโทษลูกน้องที่ไปปล้นเอามาแล้วก็ยักยอกทรัพย์เป็นส่วนตัวลงโทษลูกน้องไม่ได้มารวมเป็นกองกลางและแบ่งทรัพย์วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะตายแล้วก็จะไปเป็นสัมภเวสีร่อนเล่ย์อยู่ที่โรงงานบ้านที่เคยอยู่อาศัยพระจายผูกพันอยู่ตรงนั้นต่อมาลูกได้ทำสมาธิและแบ่งบุญอุทิศให้ท่านถึง10ปีจึงทำให้พ่อได้มาปรากฏในสมาธิในช่วงที่จิตละเอียดนั้นเป็นเรื่องจริงจ้ะ

ก็ลบขุมหนึ่งก่อนที่ฆ่าคนทั้งตนเองและสั่งให้ผู้อื่นฆ่ากำลังโดนนายนิริยบาลทุบถองทำร้ายยิงซ้ำสับฟันและเผาในไฟนรกจนมอดไหม้ตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนมีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะลูกพบพระเกจิทำให้ความแค้นหายไปด้วยคำสอนท่านพระบุญที่ลูกเคยคบบัณฑิตมาในอดีตได้มาส่งผลให้มาเจอพระเกจิอาจารย์องค์นั้นแล้วก็ได้รับคำสั่งสอนจากท่านจนหายแค้นใจจ้ะเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเนี่ยลูกชอบไปสนทนาธรรมกับท่านผู้รู้มีสมณะเป็นต้นเป็นประจำจนฉ่ำใจแหละอีกทั้งผังเคยชักชวนแนะนำ

ทำคนได้มาสนทนาฟังธรรมจ้ะสนทนาธรรมแล้วก็มาฟังธรรมด้วยจากพระด้วยลูกเองเคยถูกขู่ฆ่าถูกจี้ตัวถูกดักยิงหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะในอดีตลูกก็เคยคบคนพาลโดยมีส่วนสนับสนุนทางอ้อมในการที่ใช้นักเลงไปทำร้ายคู่อริของเพื่อนด้วยวิธีการขู่ฆ่าจี้ตัวดักยิงมาส่งผลจ้ะแต่รอดตายได้เพราะบุญที่เคยสร้างมากับหมู่คณะเนี่ยจึงทำให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวและบุญนั้นก็นำพามาให้เจอหมู่คณะนี่แหละจ้ะลูกต้องเข้าไปคุกคลีกับผู้มีอิทธิพลนักเลงมือปืนนักการเมืองข้าราชการและทำงานในบ่อนคาสิโนในขณะที่เรียนหนังสือนั้นเพราะ

พระรูปหนึ่งดูดวงชะตาแล้วพยากรณ์ว่าดวงชะตาชีวิตล้มเหลวไปทุกอย่างเป็นคนอาภัพเอาดีไม่ได้ทำคุณคนไม่ขึ้นนั้นก็มีส่วนจริงบ้างแต่ไม่ทั้งหมดหรอกเพราะลูกก็มีทั้งวิบากกรรมทำบาปแล้วก็มีบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้ด้วยจ้ะดังนั้นเมื่อบาปส่งผลก็จะเป็นดังนั้นแต่บุญส่งผลก็จะตรงกันข้ามกัน

อยู่กับเราเหตุการณ์หลายครั้งที่ทำให้ชีวิตพลิกผันให้เลิกคิดล้างแค้นเลิกคิดเป็นเจ้าพ่อแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นเพราะบุญที่ลูกเคยคบบัณฑิตคบสมณะบุญที่เคยฟังธรรมบุญที่เคยชวนคนมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา เป็นผู้นำบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรและบุญที่ทำกับหมู่คณะมารวมส่งผลจ้ะเรียกว่าบุญคอยดูแลรักษาลูกจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติวิทุสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรคติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่194จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนี

ทรงสดับถ้อยคำของหญิงเหล่านั้นแล้วก็มิได้ทรงเชื่อทันทีทรงใคร่จะตรัสถามเรื่องนี้กับพระแม่เพรีด้วยพระองค์เองดังนั้นในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากที่พระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามถึงเรื่องราวที่ได้สดับมาพระแม่เพรีจึงได้เล่าเรื่องที่ตนทดลองปัญญาของมโหสถด้วยสัญญาณมือทั้งยังอธิบายความหมายเหล่านั้นอย่างแจ่มชัดภายหลังจากที่พระแม่เพรีออกจากพระราชนิเวศไปแล้วมโหสถบัณฑิตก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระองค์ทรงมีพระดำรัสถามถึงเรื่องนั้นกับมโหสถอีกมโหสถจึงกราบทูลเช่นเดียวกับที่พระแม่เพรีกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระราชาได้ทรงสดับความหมายที่ตรงกันก็ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งถึงกับทรงพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตในวันนั้นเองและได้ทรงมอบหมายกิจการบ้านเมืองทั้งหมดให้มโหสถมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารดูแลเสมือนหนึ่งพระองค์เองแต่สำหรับมโหสถกลับคิดว่าเพียงตำแหน่งเสนาบดีที่เพิ่งได้รับมานั้นก็สำคัญมากพอแล้วแต่นี่พระองค์นะยังทรงพระราชทานตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้อีกตำแหน่งหนึ่งหรือว่าพระองค์นะทรงมีสิ่งใดเคลือบแฝงอยู่เรายังไม่อาจทราบได้เว้นเสียจากพระแม่เพรีแล้วผู้ที่จะยังน้ำพระทัยของพระราชาได้นะคงไม่มีผู้ใดเราต้องไปหาพระแม่เพรีแล้วขอให้ท่านช่วยมโหสถไปถึงอาวาสของพระแม่เพรีแล้วก็ประคองอัญชลีนมัสการน้อมถวายดอกไม้ของหอมเหล่านั้นพร้อมกับบอกจุดประสงค์การมาของตนให้พระแม่เพรีทราบว่าข้าแต่พระแม่เจ้านับแต่วันที่ท่านกล่าวถึงคุณของกระผมแด่พระราชาพระองค์โปรดพระราชทานยศใหญ่แก่กระผมราวกับจะทับถมให้ทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายิ่งแล้วล่ะพระแม่เพรีกล่าวมโหสถรีบขานว่าไม่ใช่เพียงเท่านั้นสิขอรับเพราะกระผมน่ะมิอาจทราบได้เลยว่าการที่เจ้าเหนือหัวน่ะโปรดพระราชทานยศแก่กล้าวกระผมในครั้งนี้เป็นเพราะทรงโปรดปรานกระผมอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเท่านั้นท่านมหาบัณฑิตความระแวดระวังนั้นน่ะควรมีไว้บุคคลไม่พึงตั้งอยู่ในความประมาทเพราะภัยร้ายแรงน่ะมักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คาดไม่ถึงเสมอแต่ถึงกระนั้นน่ะท่านก็จะให้ความระแวดระวังกลายเป็นความระแวงไปซะหมดเพราะความระแวงน่ะเป็นเครื่องตัดรอนไมตรีและความปรารถนาดีต่อกันพระแม่เพรีกล่าวให้แง่คิดมโหสถก็ชี้แจงว่ากระผมทราบดีก็รับแต่ที่ต้องมาขอพึ่งพระแม่เจ้าก็เพื่อต้องการคำยืนยันที่หนักแน่นเท่านั้นหากกระผมทราบแล้วเนี่ยก็จะได้หมดความกังวลและแต่นี้ต่อไปนะกระผมก็จะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสนองราชกิจที่ทรงมอบหมายโดยไม่ต้องพะวงต่อสิ่งใดอีกพระแม่เพรีถามว่าเจริญพรท่านมหาบัณฑิตแล้วจะให้อาตมาภาพทำอย่างไรล่ะกระผมน่ะไม่เห็นใครอื่นที่จะยังทราบพระทัยของพระราชาได้
นอกจากพระแม่เจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นขอพระแม่เจ้าเนี่ยได้โปรดใช้อุบายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหยั่งน้ำพระทัยของพระราชาว่าพระองค์น่ะทรงโปรดปรานกระผมเพียงไรขอพระแม่เจ้าได้โปรดอนุเคราะห์กระผมสักครั้งหนึ่งเถิดขอรับพระแม่เพรีรับคำว่าเอาเถอะอาตมภาพจะลองหยั่งพระทัยของพระราชาดูภายหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้วมโหสถก็นมัสการลากลับวันรุ่งขึ้นพระแม่เพรีเข้าไปฉันในวังตามปกติพระเจ้าจุลนีนมัสการพระนางแล้วก็เสด็จมาประทับนั่งอยู่ใกล้ๆเมื่อพระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระนางเกิดความปริวิตกขึ้นว่าถ้าพระราชามีพระทัยมุ่งร้ายต่อมโหสถจริงหากเราทูลถามเรื่องนี้ในท่ามกลางมหาชนก็ดูจะเป็นการไม่สมควรที่ไหนพระองค์จะตรัสความจริงล่ะเราต้องถามพระองค์เป็นการเฉพาะจึงจะควรครั้นแล้วพระนางจึงทูลพระราชาว่ามหาบพิตรอาตมภาพต้องการทูลบางสิ่งกับพระองค์ในที่ระโหฐานพระเจ้าจุลนีทรงทราบความประสงค์ของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารทั้งหมดออกไปจากบริเวณนั้นเมื่อคนทั้งหลายออกไปจนหมดแล้วพระแม่เพรีจึงได้ขอโอกาสทูลถามปัญหาว่ามหาบพิตรอาตมภาพน่ะมีปัญหาข้อหนึ่งจะทูลถามพระองค์หากมิทรงขัดข้องโปรดประทานอนุญาตแก่อาตมภาพด้วยขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสว่าเชิญพระแม่เจ้าถามได้ตามสะดวกหากฉันทราบฉันก็จะตอบพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสมมุติว่ามีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งแสวงหาเนื้อมนุษย์เป็นอาหารวันหนึ่งพระองค์ลงเรือไปในมหาสมุทรพร้อมด้วยผู้ติดตามอีก6คนคือพระชนนีพระนางนันทาพระอนุชาติขินมนตรีพระสหายธนูเสกปุโรหิตเกวัฏและมโหสถบัณฑิตปรากฏว่าเรือของมหาบพิตรน่ะแล่นเข้าไปในเขตของผีเสื้อน้ำตนนั้นมันจึงระเบิดน้ำในมหาสมุทรออกมาแล้วฉุดเรือของมหาบพิตรไว้ครั้นแล้วจึงข่มขู่มหาบพิตรว่าท่านจะต้องส่งคนทั้ง6ให้เรากินซะตามลำดับเราจึงจะปล่อยท่านไปอัตมภาพขอถามมหาบพิตรว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้พระองค์จะทรงส่งใครให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนแรกคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าและที่6ตามลำดับมหาบพิตรทรงพอพระทัยอย่างใดนะก็โปรดตรัสอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วจะตรัสตอบอย่างไรเพราะบุคคลทั้ง6คนนั้นพระองค์ทรงมีความสนิทสนมคุ้นเคยด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินพระทัยที่ยากทีเดียวส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บูนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบูนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บูนิวส์ YouTube ข่าวบูนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แซงธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในจังหวัดจันทบุรีเราไปติดตามรับชมรายงานการสัมภาษณ์รวมถึงอนุโมทนาบุญกันค่ะ
1: จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานาน
2: แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่ดี

สวัสดีค่ะพนิตาเลือดสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

0: อยู่วัดสมณารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัดทางวัดได้เงินเอาไปทนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไงเราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากอ่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: ชื่อประเทืองจรกาค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนๆข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งกางเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนว่ามันดีทุกอย่างอ่ะดีสำหรับที่ว่าท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะ

0: จริง
1: อาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะหนึ่งใจสงบขึ้นแล้วก็ละความโกรธลงความเกลียดลงจากเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ว่าน้อยใจอะไรต่างๆกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้วคือปล่อยอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้ไปหลายอย่างที่ว่ารับจากนี่ไปนะทำให้เราจิตใจสงบลงนับว่าเฉพาะความคิดอ่ะดีมากเลยค่ะไม่เคยเจอมันอย่างนี้มาก่อนที่วัดธรรมกายเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะใจศรัทธามากอยากจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าให้เคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
2: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะทนุบำรุงวัดของตัวเองมันจะเป็นกองทุนนึงที่มันมีประโยชน์มากๆที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับชุมชนรอบข้างก็สามารถที่จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งก็การทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นกองบุญรวมใหญ่ตัวเราเองอ่ะเราจะไปทอดคนเดียว 30,000 วัดเนี่ยเราโอกาสที่จะไปทำยากแต่ถ้าเราร่วมบุญแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไปกระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปเรานึกถึงเมื่อไหร่เราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญ

เราปรารถนาเนี่ยมีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันหนึ่งพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพานแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีจัดโครงการดีๆอย่างนี้สู่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ขอให้ท่านจัดแบบนี้สืบต่อไปนะคะสาธุค่ะ

ขออำนาจแห่งบารมีที่หลวงพ่อนั้นได้สั่งสมและขออำนาจแห่งคุณสมพระเจ้าตนัตไตให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มไตรของคณะสงฆ์ร่มโพร่มไตรของคณะศิษยานุศิษย์และขอหลวงพ่อนั้นปราศจากทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100ปีเป็นที่ตั้งขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์

การอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1 ณ ทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณ ทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่านต่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจมหาชนทั่วล่าซึ่งทุกท่านต่างมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยเพื่อสานงานหลวงพ่อให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากทุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนี้ยบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่ง

น้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมรวมถึงอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเครปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาจากสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนื่องแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วพระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศรีวรา

รักโทเพงกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบาทพระมหาธิติวัตรธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อนกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างสวัยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ย้อนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย้อนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดชัยภูมิอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอร์ทไบร์เวสฟาเรนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยย่อสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighttoworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ
ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปักคันเหปักขหาระหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: เชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: เหนือเศียรเกล้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะทางในห้องส่งนะแล้วก็ทางออนไลน์ในทุกช่องทางเลยนะทาง Facebook ทาง YouTube ทาง Zoom ต่างๆเนาะก็ถือว่ามีโอกาสได้มาฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ที่ผ่านมาทุกท่านนี่ได้สั่งสมบุญทุกวันบ้างหรือเปล่าเอ่ยท่านได้ทำทานทุกวันบ้างเอ่ยสาธุรักษาศีลทุกวันศีลแบบบรรพะมีนะสาธุนั่งสมาธิทุกวันสาธุใครสั่งสมบุญทุกบุญทานศีลภาวนานั่งสมาธิบ้างเอ่ยสาธุในห้องนี่เดาคำตอบได้เลยนะยกค้างไว้เลยก็ได้นะถ้าสั่งสมทุกบุญเลยนะทางออนไลน์ก็ลองพิมพ์มาในช่องแชทนะนี่ชีวิตทั้งสร้างบารมีเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นชีวิตที่อัศจรรย์โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นชีวิตของนักบวชสมณะพระภิกษุสามเณรเนี่ยยิ่งอัศจรรย์นะถ้าเกิดได้ศึกษาได้ฟังได้ยินเรื่องต่างเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างบารมีได้อย่างตลอดต่อเนื่องเนี่ยโดยเอาท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างนะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนเนนน้อยแห่งยโสธรสู่เรือนทองหัวเพชร
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้ม
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าดูยูเลิฟมีบ
1: อ I love you
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเยลโล่และเจ๊เขียวสายแ

Carlos.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกรรม
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้บ้านใหม่นะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ปรากฏทั้งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันค่ะ
2: จ้าเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี
2: ่มาอย่าง
4: รอรับอยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เราบอกว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
4: ครับ
2: คือคาถาส่วนทีนะจ๊ะ
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้
4: ครับ
2: ตามอย่างนี้แหละจ้ะ
4: ครับ
2: เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีลงไปทุกชาติจ้า

วันนี้ลูกๆสำนักพระปริยัติธรรมเข้าเรียนไหนยกมือขึ้นหน่อยสิจ๊ะสำนักพระปริยัติแบ่งเป็นสองฝ่ายใช่ไหมจ๊ะไหนฝ่ายเรียนพระปริยัติอยู่ไหนจ๊ะยกมือสิดูแลเกี่ยวกับการเรียนแต่เรียนบาลีนักธรรมพระอภิธรรมพระไตรปิฎกภาษาต่างชาติต่างประเทศเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสตร์จะมีพัฒนาพระมหาปริยัติ

สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีลี่เพื่อสืบค้นหลักฐานธรรมกายในฝ่ายมูกุติสมเนจะยกมือสิโอ้เกือบทั้งห้องเลยดูแลเกี่ยวกับการอบรมเนาะหล่อหลอมโอ้หล่อทั้งนั้นเลยเนาะความมีอยู่ของสามเณรใหม่และสามเณรประจำของวัดมีกองหนอกแก้วเรียนธรรมเพื่อบวชเรียนพระบาลีและโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงมโยก้าวด้วยลูกเณรเขาเรียนมา150รูปหรือวันนี้ให้ยกมือสิจ้าลูกเณรคำขวัญสามเณรวัดพระธรรมกายว่าไงจ้า

0: นี่ลูกนี่มีบุญมากในมาทางรัฐนี่เนาะต้องไปเสียเวลาทางโลกแล้วลูกนี่เนี่ยจะรู้ตัวไหมเรามีบุญมากเนี่ยเราเกิดมาเพื่อมาบวชตรงนี้ชีวิตนักบวชคือชีวิตของผู้ได้โอกาสอะไรจ๊ะ
1: โอกาสทำพระนิพพานให้แจ้ง
0: จะถามสามเณรชีวิตที่บอกคือชีวิตของได้โอกาสทำอะไร
1: ศูนย์เจ็ดสอง

0: บางทีเราหันไปมองชาวโลกเห็นเขาหัวเราะสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เชื่อไหมเจ้าว่าตอนนั้นก็อยากจะมาใช้ชีวิตอย่างนี้เห็นก็ยิ้มอย่างนั้นเนอะหัวเราะอย่างนั้นโอ้ซีเรียสเครียดมากเลยตอนนี้ลูกเนนได้มาอยู่ในสภาวะอิสระที่ดีที่สุดแล้วต้องมีความปิติและภาคภูมิใจว่าเป็นสามเณรอย่างเรานั้นวิเศษที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามว่าอยากจะเป็นอะไรยืนยันต่อไปด้วยความองอาจกล้าหาญว่าอยากจะเป็นตัวเราที่กำลังเป็นสามเณรอยู่ตอนนี้และเป็นสามเณรของวัดอะไรนะ
1: วัดพระธรรมกาย
0: ได้ศึกษาพระธรรมวินัยนี่เนาะอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างอื่นใช่ป่าวจ้าลุงเนน
2: ใช่ครับ
0: ช่วงชีวิตที่ดีสุดของลูกทุกองค์คือช่วงจะเป็นนักบวชนี่แหละเราจะได้เติมความบริสุทธิ์ทุกวันทุกคืนทุกเวลาเอาความบริสุทธิ์เติมทุกวันทุกคืนทุกเวลาซึ่งคนในโลก8,000 กว่าล้านคนก็ไม่ได้โอกาสนี้เขาอยากได้โอกาสอย่างนี้มากเลยนะจ๊ะถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราเติมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดเราอยากจะเติมมันตลอดเวลาเลยเราเนี่ยเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นหัวใจของชาวโลกใครเห็นก็อยากกราบไหว้หรือว่าจะอยากให้ลูกเนรทุกคนมีใจเป็นนักบวชที่สมบูรณ์มีเป้าหมายมโนปณิธานทำการอยู่ในใจของเราอย่าสักแต่ว่าบวชไปงั้นๆบวชแล้วต้องมีเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างน้อยเป้าหมายของการบวชคือจะต้องเข้าถึง
2: พระธรรมกาย
0: ให้ได้นะจ๊ะต้องคิดอย่างนี้ทุกวันทุกคืนทุกเวลานะคิดอย่างเดียวพอก็ต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ได้ทุกวันไม่ยกเว้นแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะเราจะต้องเข้าถึงให้ได้ต้องเอาให้ได้นะลูกนะให้ได้ทุกองค์ไม่มีเว้นแม้แต่องค์เดียวหากเข้าถึง

ได้ก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวโลกด้วยนะจ๊ะอีกหน้าที่หลักสำคัญของลูกเนตอนนี้คือการเรียนนี่นะจ๊ะพระบาลีพระปริยัติธรรมเราอย่าไปคิดว่าโดนบังคับไปเรียนก็เลยต้องเรียนแบบสังกระต่ายงอกแงกงอกแงกเนี่ยนี่ต้องเรียนแบบมีความสุขสนุกสนานเบิกบานกับการเรียนนะหลวงพ่อจะให้ลูกไหนเรียนยังมีความสุขเรียนยังมีเป้าหมายไหนลูกไหนคนไหนเรียนและมีความสุขบ้างยกมือสิโอ้โหยกหมดเลยนะโอ้นี่เนาะโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเรียนยังมีความสุขมีเป้าหมายด้วยเป้าหมายของเราคือเข้าถึงวิชาธรรมกายและเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกอย่างน้อยต้องอย่างนี้นะจ๊ะพระธรรมกายก็ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนไม่ได้อยู่นอกโลกแต่อยู่ในตัวเราต้องหาให้เจอนี่นะเราจะได้รู้จักท่านเราเป็นที่พึ่งสรณะที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริง

ที่มวลมนุษยชาติต้องแสวงหามีสิ่งนี้สิ่งเดียวนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเราจะได้ไปขยายความรู้นี่ไปยังชาวโลกทั้งหลายนะจ๊ะหลวงพ่อไม่ได้มองลูกในว่าเป็นเด็กนะจ๊ะเป็นเด็กแค่เปลือกนอกเพราะเกิดมาช้าเท่านั้นเองไม่รู้ไปทำอะไรมานี่มันเกิดช้านี่นะแม้ร่างกายจะเป็นเด็กแต่จิตใจเราต้องเป็นผู้ใหญ่ให้เรารู้ตัวเราต้องรับภารกิจดูแลรักษาพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกเนี่ยจะต้องสอนตัวเองบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันเลยภารกิจของเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในอนาคตนี่จ้ะเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตวัยรุ่นที่วุ่นวายกลายเป็นชีวิตที่สุขสงบเป็นชีวิตที่สูงค่าใช้ไว้ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกายพลังใจช่วยกันสร้างโลกใหม่โดยเราต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวและช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะจ๊ะนี่จ๊ะเราจะเอาพลังหนุ่มมาสร้างบารมีเต็มที่จิตใจต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งรักษามโนวิทานยิ่งชีวิตต้องบวชให้ได้ตลอดชีวิตไม่ลาสิกขานี่จ้ะเครื่องแบบที่ลูกครองอยู่นี่เป็นชุดที่มนุษย์เทวาเคารพกราบไหว้วันนี้ลูกเนี่ยก็ได้ชุดนี้มาครองแล้วนะจ๊ะต้องรักษาไว้ให้ดีดังนั้นลูกตั้งใจฝึกตัวให้ดีมาเป็นทหารกล้าของเขาทำให้ครบ3ปอระยับปฏิบัติปฏิเวทและก็มาช่วยกันสืบอายุพุทธศาสนากับหลวงพ่อให้ได้ทุกรูปทุกองค์เลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ดีกว่า

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนเนนน้อยแห่งยโสธรสุเรือนทองหัวเพชรเดี๋ยวเปิดรายการด้วยเพลงโรงเรียนพระวิยธรรม

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาสุธรรมสุรัตโนปทอ9อ๋อนำคุณแก้วเคนเหรอโอ้แก้วเคนแปลว่าอะไร
1: แก้วประทานหรือแก้วถวายครับเคน
0: ก
1: ็ว
0: ่
1: าประเคน
0: โอเคอ๋อแก้วประเคนผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชียเนียฝ่ายศูนย์สาขาต่างประเทศรายงานตัวครับ

0: หลวงพ่อครับถ้าจะเล่าเรื่องผมก็ต้องย้อนกลับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่4กันยายน2514ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10
1: ตรงพอดีครับหลวงพ่อครับ
0: อ๋อตรงกับวันนี
1: ้ครับผม
0: ไอ้ท่านเกิดมาเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โหพอใจเลือกวันเวลาพอเกิดมาได้1ปีหมู่บ้านที่อยู่ก็แยกไปเลยพี่จ้าตั้งขึ้นเป็นจังหวัดยโสธรนี่คนนี้เนาะเกิดมาเพื่อการนี้เลยผมโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาต้องการผมเป็นเจ้าวาดประจำหมู่บ้านแต่จำความได้ก็คลุกคลีอยู่ในวัดอยู่กับหลวงตามาตลอดอ๋ออุ่นเครื่องมาตั้งแต่นี่ตอนนี่เนาะตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยแล้วพ่อครับตอนเด็กๆนะครับผมบอกหลวงพ่อองค์เดียวนะครับผมเรียนหนังสือเก่งมากเลยครับสอบได้อันดับหนึ่งทุกปีไม่เคยได้ที่สองเลยได้เป็นหัวหน้าชั้นแต่ป.1 ถึงป.6 โอ้โหนี่นะนี่มาถึงป.9 เลยแล้วก็ยังเป็นประธานนักเรียนคนแรกของโรงเรียนด้วยตั้งแต่สร้างชาติสร้างโรงเรียนมา นี่ผมเป็นประธานแต่ก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนความคิดผมไปตลอดกาลเหตุการณ์แรกนะครับอยากฟังไหม
2: อยากฟังครับ
0: โอ้วันที่หลวงตาจันรู้จักหลวงตาจันไหม
2: ไม่รู้จักครับ
0: เป็นคุณตาของท่าน
2: อ๋อครับผม
0: คุณตาของผมมรณภาพไปเกิดใหม่เนาะวันนั้นฝนตกหนักมากนี่ขนาดฟ้ายังร้องไห้ผมร้องไห้ด้วยความเสียใจและก็เกิดคำถามขึ้นในใจเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ามนุษย์ต้องตายด้วยเหร
2: อ
0: นั่นสิไม่ควรตายคำถามนี้แหละครับทำให้เด็กชายตัวเล็กๆเริ่มตระหนักถึงความจริงของชีวิตนั่นคือเหตุการณ์แรกนะหลวงตาจันทร์หรือคุณตาของท่านนี่เนาะเหตุการณ์ที่สองนี่ไม่ธรรมดานะตอนผมเป็นประธานนักเรียนและนักกีฬาของโรงเรียนนี่นะกีฬาอะไรเดี๋ยวให้ท่านตอบดีกว่า
1: เป็นบาสเกตบอลกับฟุตบอลครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้โหโอ้โหทั้งเตะทั้งโยนเลย

0: วันหนึ่งครูไปประชุมนี่เนาะมอบให้ผมดูแลน้องๆ นักกีฬาที่เก็บตัวนี่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในตอนนั้นเลยดูแลน้องๆ นักกีฬาที่เก็บตัวน้องๆบอกว่าหิวข้าวนี่เนาะเพราะอาหารที่โรงเรียนจัดให้เนี่ยมันไม่พอดูหัวใจของท่านนะในฐานะต้องไปดูแลน้องๆ นี่แหละผมสงสารน้องเลยพาแอบไปกินข้าวที่บ้านตั้งแต่ในครูก็สั่งห้ามออกนอกพื้นที่เด็ดขาดนี่จ้าพอครูรู้เรื่องเท่านั้นเนี่ยท่านก็ปลื้มมากเลยเลยปลดผมออกจากตำแหน่งประธานนักเรียนทันทีนี่เนาะโอ้โหแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนครูก็ยังหาใครมาเป็นทำหน้าที่ตำแหน่งประธานนักเรียนยังไม่ได้นี่เนาะครูก็กลับมาอ้อนวอนผมนี่นะว่ารับนะเพราะครูจะคืนตำแหน่งให้นี่เราเห็นว่าผมทำไปด้วยความหวังดีนี่เนาะครูที่เคารพรักถามว่าเรียนจบป.6แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนนี่นะครูอยากให้เรียนต่อเพราะเห็นว่าเรียนดีแต่ก็เป็นห่วงว่าถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพื่อนไม่ดีอาจถูกชักจูงออกนอกลู่นอกทางได้ครูสายวัดจึงแนะนำนี่นะว่าไปบวชเรียนดีไหมนี่แล้วตอบครูว่าไง
1: ไปครับ
0: ไปไปครับด้วยครูเลยพาผมไปบวชเป็นสามเณรที่จังหวัดมหาสารคามไม่ใช่จังหวัดธรรมดาเป็นหมู่บ้านที่มีสาระนี่จ้ะและสาระจะยิ่งใหญ่ระดับมหาระดับมหาสาระนี่นี่แหละครับหลวงพ่อจุดเริ่มต้นเส้นทางที่พาผมมาถึงวันนี้นี่นี่เล่าสั้นๆระหว่างเรียนบาลีอยู่ที่มหาสารคามพระอาจารย์สมเด็จอภัสสโรซึ่งเป็นญาติและเป็นพระปฏิอาสารุ่นแรกของวัดพระธรรมกายเป็นพระรุ่นแรกของวัดพระธรรมกายด้วยเนาะพระบัณฑิตอาสาได้กลับไปเยี่ยมบ้านและนำภาพพระวัดพระธรรมกายนั่งสมาธิในกรดโครงการเดินทุดงของวัดมาให้ดูผมเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากเดินทุดงบ้างนี่บุญเก่าสอนเลยเนอะเพราะเป็นเด็กบ้านนอกที่รักธรรมชาติพระอาจารย์บอกว่าวัดธรรมกายก็มีทุดงราชบูชาเหมือนกันมีป่ามีภูเขามีน้ำตกผมก็ยิ่งสนใจใหญ่เลยสิพออาจารย์บอกมีป่ามีภูเขามีน้ำตกพอสอบนักธรรมเสร็จพระอาจารย์ก็มารับไปวัดพระธรรมกายจริงๆในวันที่6ธันวาคม2528ครับนี่ท่านจำวันเวลาได้หมดเลยเนาะนี่คือวันที่ผมเข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นสามเณรชุดแรกที่วัดเปิดรับสมัครแล้วก็จะเป็นสามเณรประจำรูปแรกของวัดพระธรรมกายครับนี่สามเณรหมายเลขหนึ่งนี่จ้ะนี่สามเณรยุคแรกปี2528ครับ

สมัยผมเป็นรองประธานสามเณรและหัวหน้ากุฏิ7ให้บทฝึกการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบอย่างเข้มข้นครับโอ้เป๊ะเลยนี่

ลวงพ่อเป็นครั้งแรกในชีวิตอาจารย์บอกผมว่าแนนรู้ไหมหลวงพ่อไม่ได้ไปเยี่ยมมานานมากแล้วเอ๊ะนี่ตีหรือชมวันเนี้ยนี่บุญดีมากเพิ่งมาไม่กี่วันก็ได้พบหลวงพ่อผมก็เพิ่มหลายๆเลยครับแล้วพ่อครับตอนที่หลวงพ่อให้ว่าเสร็จแล้วเดินตรวจดูปฏิผมเป็นเนนใหม่ไม่รู้ธรรมเนียมว่าเนนไม่ต้องลูกตามแต่ด้วยความประทับใจตัวหลวงพ่อมาก thank you เป็นลูกเดินตามหลวงพ่อไปเลยระหว่างเดินตามนี่เองผมได้ยินโอวาทที่จำไว้ตลอดชีวิตว่า

ีวิตพระและสามเณรควรวางตัวเหมือนพระจันทร์พระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าส่องแสงให้แก่ชาวโลกโดยไม่ลงมาคลุกคลีกับโลกให้แสงสว่างอย่างเดียวชีวิตพระก็ควรจะสูงส่งเช่นนั้นเหมือนพระบนหิ้งที่ผู้คนเคารพบูชาฟังเพลงดีกว่า

0: หลวงพ่อครับก่อนมาวัดพระธรรมกายผมเคยร่วมหลวงพ่อในหนังสือโลกทิพย์ที่วัดเดิมเห็นภาพหลวงพ่อนั่งถือดวงแก้วโอ้ยโอ้โหเชียร์ใหญ่เลย
1: ใช่ๆๆยังไงครับ
0: ถามองค์นั้น
1: อยากฟังครับอยาก
0: ก็ถามองค์นั้นผมจึงเอาหนังสือไปตั้งไว้บนหิ้งพระกราบสักครึ่งก่อนนอนเลยครับโอ้โหเพียงเห็นภาพอลักษณ์แท้หมดหัวใจเลย

0: ชีวิตสามเณรสมัยนั้นเข้มงวดมากครับเอาดีๆผ่อนลงมาแล้วเนอะ
1: ตอนนั้นมาฝึกกับพระครับหลวงพ่อก็จะเข้มตามพระเลยครับไม่ได้ผ่อน
0: อ๋อหลวงพ่อตาท่านเข้มมากเลยนะ
1: ครับ
0: หลวงพ่อตาเคยบอกว่าพระธรรมกายยุคนั้นมีหลักหมดสามน้อยหนึ่งมากคือนอนน้อยคือนอนเนี่ยพอดีพูดน้อยพูดได้พอดีฉันน้อย
2: ฉ
0: ันได้พอด
2: ี
0: แล้วก็นั่งสมาธิมาก
2: อ๋อ
0: ผมจะวัดในมัชฌิมยามแค่4ชั่วโมงตีสามระฆังดังก็ต้องมาสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมกันแล้วไม่ง่วงเหรอ
1: ง่วงครับ
0: อาหารเช้าก็มีแค่ข้าวต้มขาวกับผักกาดดองปลากระป๋องถั่วลิสงคั่วบางวันก็ปลาแห้งเพราะวัดเพิ่งซื้อที่ดิน 2,000 ไร่ต้องรัดเข็มขัดกันสุดๆเลยนี่เนาะแต่ก็อร่อยนะ
2: อร่อยคร
0: ับ ทานเนาะเอามีหลวงพี่ชินด้วยฮะโอ้ถือโทรโข่งเลยเนาะนี่ผมครับวิธีชีวิตสามเณรยกบุกเบิกเลยช่วยกันสร้างกุฏิครับนี่จ้ะเพราะตอนนั้นก็ให้เลือกเอาจะอยู่กลางแจ้งเป็นวัดหรือเปล่าจะอยู่กุฏินะตัดสินใจอยู่กุฏิก็สร้างเลย

0: ของท่านสามเณรดูแลวัดอย่างดีเลยเพราะที่นี่คือบ้านนั้นแสนอบอุ่นของเราครับดูวิถีสามเณรในยุคก่อนนี่นะดูจ้ะสามเณรยุคใหม่ดูซะนั่นจ้ะโอ้โหสนุกสนานบุญบันเทิงเลยพวกเราอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันนี่ฉันปลากระป๋องก็เอาปลากระป๋องร่วมกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่

แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนผมไปเลยครับตอนนั้นรับบุญล้างห้องน้ำห้องน้ำสมัยนั้นยังไม่มีหลังคาเนาะว่ายน้ำที่ตกลงมาล้างได้ง่ายนะถึงจะเรียกว่าห้องน้ำนี่เนาะแดดส่องลงมาตรงโถพอดีเพื่อให้แห้งนี่เนาะนี่ถึงไม่ต้องมีหลังคานี่เนาะล้างเสร็จแห้งเลยนี่จ้ะระหว่างขัดห้องน้ำผมก็นึกถึงเรื่องที่พระอาจารย์ตักกัสสรโนเล่าว่าพระอาจารย์ทั้งสุขก็ถึงทำจากการขัดกระโถนใช่จ้ะขัดกระโถนจนเห็นธรรมจึงนึกตามคำที่เคยได้ยินว่ายิ่งล้วงยิ่งลึกยิ่งใสยิ่งสว่างพอขัดเสร็จแสงแดดกระทบโถส้วมจนเป็นประกายนี่นะขัดซะสวยเลยนี่นะที่เป็นประกายเพราะไม่มีหลังคาเลยนี่ดวงตะวันเลือกส่องมาเลยนี่จ้ะเนี่ยจนกระทั่งเป็นประกายขนาดดวงตะวันยังปลื้มผมรู้สึกปลื้มมากจึงนึกว่าควรจะใช้สิ่งนี้ให้เป็นนิมิต นี่นะสิ่งที่ผมนึกให้เป็นนิมิตแทนดวงแก้วนั้นไม่ใช่ธรรมดา นี่จ้ะผมใช้ระดับคอห่าน คือคอเป็ดก็เล็กไปคอคนมันก็ไม่เหมาะสมต้องคอห่านนี่จ้ะนี่นะเป็นนิมิตแทนดวงแก้วเพราะมันนึกง่ายนี่เนาะบางทีการแรกนึกกลมๆเนี่ยมันจะยากหน่อยนึกยาวๆง่ายกว่าเออและเชื่อไหมครับว่าไม่นานสิ่งที่ผมนึกนั้นกลับกลายเป็นดวงใสใสนี่จ้ะข้อหารที่เปลี่ยนเป็นดวงใสนี่แม้หลับตาลืมตาก็ยังเห็นข้อหารชัดซึ่งกลายเป็นดวงใสแล้วผมพยายามจำอารมณ์นั้นไว้ให้ได้หลังจากนั้นผมก็นึกดวงได้ตลอดเวลาเลยนี่เห็นไหมอานิสงส์ของข้อหารนี่จ้ะแม้เวลาบินบาตมีบ้านหลังหนึ่งที่มีสุนัขดุมากสุนัขดุมากเลยเอาทุกครั้งที่พระเนนเดินผ่านโยมพี่ถาวรท่านก็สอนคาถากันน้องสุนัขคาถานี้ดีมากเลยนี่นะให้ท่องไว้ว่าไอ้จอหางงอหางเองนั่งงอเหมือนข้าวฟ่าง

0: นี่จ้าผมท่องตามอย่างนี้ทุกวันหมามก็ปลื้มแต่ก็หมาคือหมาคือมันก็ยังมันพูดไม่ได
1: ้
0: ก็เห่าเหมือนเดิมนี่เนาะถ้าพูดเดี๋ยวผมจะวิ่งเหมือนก็เลยใช้ภาษานั้นนี่จนวันหนึ่งผมลองนึกขยายดูให้สว่างครอบคลุมทั้งตัวนี่จ้ะโหดีมากเลยขยายดวงคลุมตัวแล้วเดินก็ไปใกล้บ้านหลังนั้นอีกนี่หมาที่เคยเห่าลั่นทุกวันมันหยุดเห่าเฉียบพลันเลยครับนี่

0: กันที่ทำให้ทั้งวัดฮือฮาด้วยครับก็มีสามเณรรูปหนึ่งที่มาด้วยกันจากบ้านเดียวกันปกติค่อนข้างซุกซนชอบแย่เพื่อนตอนนั่งสมาธิแต่ว่าวันนั้นท่านกับนั่งนิ่งๆไม่แย่เพื่อนเลยใช่ไหมวันนั้น
1: ใช่ครับ
0: ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยตอนสายก็ยิ้มยิ้มยันบ่ายโอ้แม้พวกเราลูกไปฉันข้าวกันหมดแล้วแต่ท่านก็ยังนั่งสมาธิอยู่จนถึงบ่ายสามโมงออกจากสมาธิผมก็ไปถามว่าไปถามท่านว่าไงไม่ทราบนะแต่ท่านบอกว่าเห็นดวงสว่างมีความสุขมากเริ่มไม่หิวเลยนี่แท้เห็นดวงสว่างแล้วเรียกกลายเป็นกระแสทั่วที่อบรมว่าสามเณรรูปนี้เข้าถึงธรรมจริงเพราะฉะนั้นแม้แต่พระหลายรูปก็ยังนั่งไม่ถึงขนาดนี้หลวงพ่อครับทุกวันพระสามเณรมาอย่างผมต้องลงโบสถ์ทุกครั้งหลวงพ่อเป็นห่วงอยากดูแลสามเณรใกล้ชิด

0: จากนั้นก็จะเป็นนั่งสมาธิที่ภูกระดึงแล้วก็ดอยสุเทพปุยในช่วงที่หลวงพ่อเมตตาให้ไปนั่งด้วยออกไปด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับผม
0: เป็นช่วงสำคัญกับปี2535ผมและเพื่อนสำเนียงได้ไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพปุยหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครนั่งดีจะคัดให้อยู่ต
1: ่อ
0: ผมได้รับคัดให้อยู่ต่อถึง2รุ่นปี2529นะผมและเพื่อนสำเนียงได้ก็ไปนั่งสมาธิโอ้โหเยอะขนาดนี้เยอะเหรอน่าดอยสุเทพลูกกับหลวงพ่อและหมู่คณะพระภิกษุสงฆ์ครับเยอะมากเลยโอ้เยอะแยะเลยเนาะต่อมาหลวงพ่อเปลี่ยนบรรยากาศไปหล่อหลอมสร้างลานทางที่สวนสนแก้วและให้ไปอบรมสำเนียงบนดอยด้วยครับนี่มีพระมหาพรชัยไปด้วยเนาะนี่จ้า

0: พวกเราตอบร้องกันว่าจริงครับ
1: สาธุ
0: พอกล่าวคาถาจิตเสร็จหลวงพ่อกล่าวว่าการที่ลูกมาขอบวชที่ชีวิตในตอนนี้มารไหวไปทั้งภพเลยมนุษย์เทวดาเล่าขานไปทั่วเลยโลกก็อย่าประมาทตอนนี้ลูกมันอยู่บนปลายหอกปลายดาบไม่รู้พูดไปทำไมตอนนั้น
1: อธิษฐานแล้วครับอธิษฐานแ
0: ล้วลูกอย่าพลาดนะแต่บุญบารมีลูกได้เยอะมากเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยท่านรับรู้กันแล้วแล้วเราว่าไงพอเราให้ลูกเป็นเรือนทองหัวเพชรอย่าไปเรือนตะกั่วหัวเพชรอย่าเป็นเรือนตะกั่วหัวเพชรให้ไปเรือนทองหัวเพชรลุงของผมจึงได้ชื่อว่าเรือนทองหัวเพชรตั้งแต่วันนั้นเลยปีถัดมา2536หลวงพ่อพาไปนั่งสมาธิที่อาคารสมปรารถนาล้านนาต่ออีกครับผมกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมต้องขอลงไปบวชพระพร้อมกับชุดพระธรรมทายาทครับหลวงพ่อบอกว่านั่งสมาธิดีสมาธิให้ดีถ้าเขาถึงทำกันหลวงพ่อจะเป็นเจ้าภาพบวชให้เองหลวงพ่อครับพวกเราตั้งใจนั่งสมาธิกันสุดชีวิตด้วยแรงบันดาลใจจากคำของหลวงพ่อครับจนมาถึงวันสว่างวันที่20เมษายน2536หลังจากซักถามผลการปฏิบัติธรรมแล้วหลวงพ่อปลื้มใจและกล่าวว่าหลวงพ่อจะให้ลูกในบวชวันที่22เมษายนซึ่งวันเกิดของหลวงพ่อเองครับหลวงพ่อมอบผ้าตรายให้บอกว่าเฉพาะลูกเนนี่หลวงพ่อไม่ให้ใครร่วมบุญเลยหลวงพ่อจะเป็นเจ้าภาพองค์เดียวเองนี่เนาะนี่หัวที่ชีวิตรุ่นหนึ่งมีทั้งหมด22ลูกถ่ายเมื่อวันที่20เมษายน2536มีมหาติดด้วยเนาะมหาเสถียรด้วยมหาวีระวัฒน์วีระวัฒโกมหาธนาวิทย์อะไรสุราษฎร์พรชัยมหาบุญเดือนมีหลายพระมหานี่โอ้สมบทที่ชีวิตรุ่นที่หนึ่งวัดเบญจมบพิตรที่22เมษายน2536สาธุโอ้โอ้ปัจจุบันเก้าหลายองค์เลยเนี่ยมีเจ็ดด้วยมีห้าด้วยที่บวชที่ชีวิตถึงปัจจุบันนี่เนาะโอ้ยแย่เลยมหาสุทธาสุรัตนมหาติดนี่ก็ปทก้าวนะมหาเสถียรก็ปทก้าวมหาวีรวัฒน์ปทก้าวมหาธนาวิทย์ปทก้าวอามหาสุราปทเจ็ดทำไมไม่เอาให้ได้ก้าวอ่ะมหาพรชัยปทก้าวมหาบุญอื่นปทห้าก้าวสิไปดูทบทวนบุญงานบวชรุ่นนี้กันจ้า

บวชเสร็จแล้วก็ได้ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ตายว่าสำคัญว่าต่อไปโลกนั่งสมาธิมาสร้างบารมีบุตรที่ชีวิตแล้วโลกต้องทำให้ได้นะเมื่อไรเกิดใจตกให้นึกถึงสองอย่างหนึ่งให้ลูกนึกถึงวันที่เราได้บวชที่ชีวิตสอยให้ลูกนึกถึงวันที่เราเข้าถึงธรรมเมื่อลูกนึกสองอย่างนี้จะมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยหลวงพ่อครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับเพราะหลังจากวันบวชที่ชีวิตวันนั้นเส้นทางผมยังต้องฟันฝ่าอะไรอีกมากมายส่วนเรื่องราวการสร้างบารมีผมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามตอนต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงก่อนครับ

หลวงพ่อครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้ครับ

กคนในการสร้างบารมีเพื่อติดตามตามติดพระฤาษีคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะวันนี้หลวงพี่ก็มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนนะคือดูในภาพเนาะในช่วงปิดเทอมตุลาก็จะมีค่ายของเด็กๆเนาะเด็กนักเรียนค่ายสมัครยังลีดเดอร์ไทยแลนด์ค่ายนี้ก็จะเป็นค่ายที่คัดน้องๆแกนนำจากทั่วประเทศที่เคยผ่านค่ายระดับภูมิภาคมาแล้วหรือเป็นน้องๆจากประธานกฐินสัมฤทธิ์ที่กำลังไปทำหน้าที่ในการจัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ตามวัดต่างๆอยู่เนี่ยก็จะมาเข้าค่ายกันซึ่งค่ายนี้ก็จะมีการเพิ่มทักษะในด้านต่างๆรวมถึงการเป็นผู้นำด้านศีลธรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนของน้องๆที่มาอบรมด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงปูพื้นฐานธรรมะต่างๆแล้วก็ได้มีกิจกรรมในการทำความรู้จักกับวัดพระธรรมกายรู้จักกับมหาปุญญาจารย์ด้วยเนาะนี่ก็เป็นค่ายในช่วงปิดเทอมในช่วงตุลาซึ่งจะมีทั้งหมด2ค่ายคือม.ต้นเนี่ยช่วงวันที่6ถึง9ตุลาแล้วก็ม.ปลายวันที่11ถึงวันที่16ตุลาก็จัดที่เวิร์ดพีทนะก็เดี๋ยวมาชมสปอตกันนิดหนึ่ง

ธุดูสปอร์ตแล้วยังน่าไปเลยนะฉะนั้นแล้วคุณครูเนาะที่มีลูกศิษย์เนาะที่ได้มาเข้าค่ายในช่วงเทอมหนึ่งมาแล้วตามภูมิพันธ์ต่างก็สามารถคัดเลือกมาเข้าค่ายสมาร์ทยังลีดเดอร์ไทยแลนด์ได้เนาะวันนี้ก็จะมีนิทานธรรมะเช่นเคยอยากให้ทุกท่านลองฟังแล้วลองดูว่าเราจะได้ข้อคิดอะไรนะแล้วก็จะได้จำเนื้อหาเนี่ยไปเล่าให้กับลูกกับหลานเราที่บ้านฟังดูเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของสองตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยกระรอกกระรอกก็มีชื่อนะตัวสีแดงๆเนี่ยแดงๆก็ชื่อว่าเกาลัดตัวสีน้ำตาลจางๆชื่อว่าโกโก้นะก็เป็นเพื่อนกันนะอยู่บ้านเดียวกันนะวันนึงเนี่ยที่หมู่บ้านที่กระรอกสองตัวนี้อยู่เนี่ยก็มีการประชุมแจ้งข่าวโดยคุณลุงนกฮู้นะคุณลุงนกฮู้นี่ก็เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนะก็ได้แจ้งข่าวว่าเดี๋ยวเราจะจัดเทศกาลอาหารอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเปิดร้านอาหารกันนะทุกคนก็สนใจนะโดยเฉพาะกระรอกน้อย2ตัวนี้ก็ดีใจมากเลยที่จะได้เปิดร้านอาหารว่าแต่จะเปิดร้านอะไรดีนะเจ้าโกโก้ก็บอกว่าเอ้ยฉันเนี่ยอยากจะเปิดร้านเค้กช็อกโกแลตนะฉันอยากทำเค้กช็อกโกแลตส่วนเจ้าเกาลัดก็บอกว่าถ้างั้นฉันก็จะทำเค้กเหมือนกันแต่ฉันจะทำเค้กน้ำผึ้งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีน้อยได้ให้น้ำผึ้งมาแล้วก็ให้วิธีการทำมาด้วยฉันอยากจะทำเค้กน้ำผึ้งว่าแล้วทั้งสองตัวนี้ก็กลับไปเตรียมทำขนมเค้กเพื่อเอามาขายเนาะแต่ถ้าว่าเจ้าเกาลัดเนี่ยไม่ทันระวังนะทำนมหกราดไปที่กระดาษซึ่งกระดาษนี้ก็เป็นสูตรในการทำเค้กน้ำผึ้งที่หมี่น้อยเนี่ยให้มานมเนี่ยล่าจนกระทั่งตัวกระสอบเนี่ยจางไปเลยนะมองไม่เห็นเลยสูตรว่าต้องทำอย่างไรพอถึงขั้นตอนที่จะต้องใส่ผงฟูเนี่ยเจ้ากระลักก็บอกเอ๊ผงฟูเนี่ยจะต้องใส่ยังไงนะขึ้นชื่อว่าผงฟูเนี่ยน่าจะต้องใส่เยอะๆเค้กมันจะได้ฟูๆเนาะว่าแล้วก็เทไปหมดกระป๋องเลยนะฝ่ายโกโก้เนี่ยก็ทำเสร็จแล้วเค้กช็อกโกแลตพร้อมแล้วก็เลยมาถามเกาลัดว่าเกาลัดของเธอเสร็จหรือยังล่ะของฉันนี่เสร็จแล้วนะเกาลัดบอกว่ากำลังเร่งมืออยู่กำลังเร่งมืออยู่นำเค้กเนี่ยใส่ตู้ไปอบนะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยในกระดาษเนี่ยน่าจะมีเลข140องศาอยู่ก็เลยตั้งไว้140แต่ในใจคิดอีกทีนึงว่าอยากให้เค้กเนี่ยเสร็จเร็วๆก็เลยปรับอุณหภูมิไปที่200เลยคราวนี้ปรับไปที่200แล้วไงกดสวิตช์ปุ๊บตู้มเลยนะหม้ออบระเบิดนะเกาลัดก็ร้องให้โกโก้เนี่ยมาช่วยดับไฟหน่อยโกโก้เอาน้ำมาราดปุ๊บเรียบร้อยนะเอาเค้กออกมาตอนนี้เค้กทั้งไหม้ทั้งฟูนะเพราะว่าผงฟูหมดกระป๋องเลยนะทำยังไงล่ะเกาลัดนี่ดูนะเกาลัดเจอปัญหาทำไงหยุดแป๊บนึงคิดว่าที่มันเป็นปัญหานี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ากระดาษที่จดสูตรในการทำเนี่ยนะเปิดนมจนกระทั่งมองไม่เห็นเป็นเพราะว่าใส่ผงฟูเยอะเกินไปเป็นเพราะว่าปรับอุณหภูมิเครื่องอบเนี่ยสูงเกินไปจึงทำให้เค้กเนี่ยไม่สำเร็จฝ่ายโกโก้ก็มาบอกว่าเกาลัดรีบทำเค้กเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันก็แล้วก็คิดอยู่อีกแป๊บนึงก็เลยตัดสินใจว่างั้นเปลี่ยนและขอทำแพนเค้กละกันแพนเค้กราดน้ำผึ้งเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยเป็นสิ่งที่เกาลัดเนี่ยทำได้เก่งที่สุดเลยเกาลัดก็เริ่มลงมือทำด้วยความเชี่ยวชาญนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะแพนเค้กราดน้ำผึ้งก็นำสินค้าเนี่ยไปตั้งร้านนะเอาไปขายเนาะปรากฏว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ซื้อกินก็ชอบใจนะอร่อยมากเลยร้านนี้เนี่ยทั้งเค้กช็อกโกแลตแล้วก็แพนเค้กราดน้ำผึ้งนะเกาลัดกับโกโก้ก็ดีใจนะที่ว่าสินค้าของตนเนี่ยขายดีนะแต่ในใจก็ยังคิดถึงเค้กราดน้ำผึ้งอยู่จึงกลับไปที่บ้านแล้วก็พยายามทำเค้กราดน้ำผึ้งขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งจนกระทั่งทำได้สำเร็จนะนิทานเรื่องนี้จบแล้วเป็นไงบ้างเอ่ยเสียงตบมือได้เขาคิดอะไรเอ่ยตอบในใจก็ได้ทำไม่ถึงทางบ้านก็พิมพ์มาเนาะตรงนี้ในห้องก็จะมีข้อคิดอยู่นะเขาคิดตรงนี้นะดูดีนะเห็นไหมเอ่ยเวลาจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งใหม่ๆแน่นอนว่ามันมีอุปสรรคมีปัญหาหมด
แต่ถ้าว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหาแล้วเราถอยเลยนะไม่หาทางที่แก้ไขคือบางทีเจอปัญหาเลยต้องทบทวนแล้วว่าเอปัญหาที่เราเจอเนี่ยเกิดจากอะไรนะ1 2 3ลองไล่มาเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะแล้วก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุและบางทีเนี่ยบางอย่างมันไม่ทันเวลาก็ต้องเอาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยลงมือทำไปก่อนสิ่งไหนที่เราพอทำได้ก็ทำไปก่อนและพอมีเวลาเราก็กลับมาแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะปัญหาทุกอย่างในโลกนี้สามารถแก้ไขได้หมดเลยนะทำไมหลวงพี่ถึงบอกเช่นนี้เอ่ยรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าปัญหาที่ยากที่สุดถูกแก้ไขแล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญหาที่ยากที่สุดคืออะไรเอ่ยคือการเอากิเลสออกจากใจไงถ้าการเอากิเลสออกจากใจถูกแก้ไขได้แล้วหมายความว่าปัญหาต่างๆในโลกใบนี้ก็ต้องแก้ไขได้หมดเพราะปัญหาที่ยากที่สุดในโลกในจักรวาลเนี่ยก็ถูกแก้ไขได้เช่นกันเนาะให้เรามองตรงนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกหมดเลยขอแค่เราเลือกวิธีการที่เหมาะสมใจเย็นๆนะแล้วก็หาผู้รู้หาคำแนะนำดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้และที่สำคัญคือต้องสั่งสมบุญทุกบุญด้วยเพื่อให้บุญเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเหนี่ยวนำสิ่งที่ดีๆมานำมาสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งปวงเนาะทีนี้ก็จะพาทุกท่านเนี่ยได้มาทบทวนบุญอีกบุญนึงนะซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีโครงการอบรมนะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วซึ่งจะเป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยนะ 30,000 วัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยท่านก็ได้จัดอบรมมาแล้ววันนี้ก็จะพามาชมมีอีกจังหวัดหนึ่งนะก็เพิ่งจัดอบรมเสร็จไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นก็คือจังหวัดเชียงรายเนาะซึ่งก็มีผู้มีบุญเนี่ยที่เป็นตัวแทนตามวัดต่างๆที่รับกฐินเนี่ยก็มาอบรมกันเนาะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันว่าในการอบรมในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมบรรยากาศในการสัมมนาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวชมกันนะ

ถูกหลายๆที่ก็คงจะมีบรรยากาศแบบนี้นะในการอบรมบาศกแก้วอุบาสิกาแก้วซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมารวมการมาอบรมด้วยเนี่ยหลักการง่ายๆเลยนะเหมือนกับเราไปที่โบสถ์เนี่ยถ้าเกิดคนแรกนะอยู่ที่หน้าโบสถ์เขาก็จะบอกว่าเห็นโบสถ์เนี่ยลักษณะแบบนี้อีกคนนึงอยู่หลังโบสถ์ก็บอกเห็นโบสถ์ลักษณะแบบนี้อีกคนนึงอยู่ข้างโบสถ์คือยืนอยู่

และตำแหน่งเนี่ยแม้จะเป็นงานเดียวกันแต่จะมองภาพเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วการที่มองภาพไม่เหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเกิดปัญหาได้นะในสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันอาจจะมันอยากทำเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยความที่มองไม่เหมือนกันหรือความละเอียดของการมองเนี่ยไม่เหมือนกันทางที่ดีก็คือว่าเราจะต้องมายืนในจุดเดียวกันเนาะในการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ยก็จะเป็นการที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาปฏิบัติทำการใจได้ใส่แล้วก็ได้เรียนรู้ในการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์หลักการต่างๆรวมถึงจุดที่จะต้องถ่ายภาพ

แนวเดียวกันก็ที่เกิดความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือว่าเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่ชาวพุทธด้วยตอนนี้นี่สำคัญมากนะสำคัญมากๆเลยเพราะว่ายังมีคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีนะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเห็นวัดใหญ่ๆนะอย่างมาเห็นวัดธรรมกายเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามนะตั้งคำถามลงไปในโซเชียลว่าสร้างไปเพื่ออะไรบางคนนี่แบบถ่ายภาพจากบนเครื่องบินเลยนะถ่ายมาเห็นที่เจดีเห็นลานธรรมเห็นวิหารคดแล้วก็ตั้งคำถามว่าสร้างไปทำไมเห็นไหมเอ่ยตรงนี้หลวงพี่มองว่าก็ยังดีนะที่เขาถามนะถ้าเขาถามแสดงว่าเขาก็ยังอยากได้คำตอบแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถามไม่หาคำตอบด้วยก็กลายเป็นข้อสงสัยเนี่ยอยู่ในใจไปตลอดชีวิตนะแต่บางคนสงสัยแล้วก็ถามนะเมื่อถามก็จะต้องไปหาคำตอบด้วยคำตอบไม่ง่ายเลยนะที่สิ่งที่เราได้ช่วยกันสร้างมาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการสืบทอดอายุพระศาสนาเนาะที่สืบต่อมาเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงที่ได้มีการสร้างวัดมาเนี่ยส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็สร้างทั้งศาสนสถานและก็ศาสนทายาทตรงนี้นี่สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดไม่สร้างศาสนทายาทเข้ามาสืบต่อเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมาเป็นวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีคนรุ่นหลังเนี่ยมาสืบต่อรักษาและที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของเด็กๆเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญนะบางทีเราอาจจะไปแบ่งเป็นเจนต่างๆเนาะเจนนู่นเจนนั่นเจนนี่ต่างๆก็จะเกิดข้อที่จะต้องไปปฏิบัติตัวกับเด็กรุ่นใหม่ยังไงบ้างเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมเอ่ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองโดยเนื้อแท้เนี่ยคนก็คงประกอบไปด้วยกายกับใจนะใจก็จะมีกิเลสเหมือนกันหมดเลยโลภะโทสะโมหะแต่บางทีเนี่ยในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมที่มันหล่อหลอมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะเราก็ต้องไปทำหน้าที่ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะสอนยังไงเนี่ยก็ต้องไปหาสิ่งแวดล้อมให้เขาได้ฝึกฝนตนเองเนาะถ้าเกิดพามาวัดได้พาไปอบรมค่ายศีลธรรมต่างๆได้ก็ลองพาไปดูเนาะตามโรงเรียนหรือว่ามาที่วัดเนี่ยที่มีหน่วยงานต่างๆช่วยกันทำหน้าที่นี้อยู่ก็สามารถพามาได้เราก็จะได้สั่งสมบุญพิเศษนี้ติดตัวไปด้วยนะทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็การทำหน้าที่การระยันในมิตรนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการนะที่ทุกท่านได้มาตั้งใจฟังธรรมก็ขอราตนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์และบุญบารมีที่ทุกท่านได้กระทำเป็นอย่างดีแล้วขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมารวมกันเข้าให้เป็นเดบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยส่งผลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุบัติภัยอันตรายใดๆก็อย่ามาพ้องผ่านให้ได้เกิดในร่มเงาในบวรพระพุทธศาสนาคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีก็ขอสมความปรารถนาให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติสัพสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระศาสนาให้สร้างบารมีติดตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปที่พบทุกชาติปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกะทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะ

ใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน

ประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ย

ก็จะคุ้นพอทำหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อน

ราไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เ

ความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มี

พยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันละเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันละแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันละได้ถ้าเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตวงตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่ง

ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลัง

คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัตเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยะติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารานังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: านิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปิดปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปิดปลือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นปัจจนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกท ที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบาย

การวางใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียว

ถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใส

บริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใส
สว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราอธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสนีปรโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมกา

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดี

0: ธรรม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ไร
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชาได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่

0: ยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ